0: ก่อนที่คุณจะปล่อยให้อารมณ์โกรธครอบงำตัวเองคุณลองฟังข้อเสนอผมก่อนดีกว่าไหมเฮ้ตราบใดที่คุณยอมเป็นแคลร์ผมสัญญาว่าผมจะหาหมอที่เก่งที่สุดมารักษาป้าคุณเราจะทำให้ป้าของคุณฟื้นขึ้นมาและหลังจากที่ท่านฟื้นแล้วผมจะให้ท่านรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ดีที่สุดตลอดชีวิตของท่านและค่าใช้จ่ายทั้งหมดผมจะเป็นคนดูแลให้เองส่วนคุณหลังจากที่ท่านประธานจากโลกนี้ไปแล้วผมจะให้คุณ20ล้านคุณจะได้ออกไปใช้ชีวิตของตัวคุณ
1: หมายความว่ายังไงให้ฉันไปใช้ชีวิตของฉัน
0: ที่ผมให้คุณมาเป็นแคลร์นี่เพราะผมเป็นห่วงท่านประธานเรื่องโรคหัวใจของท่านแต่ถ้าท่านจากโลกนี้ไปแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องใช้คุณ
1: ถ้าฉันปฏิเสธล่ะถ้าฉันไม่เป็นคุณแคลร์ท่านประธานก็ต้องตายชีวิตแลกด้วยชีวิตคุณจะได้รู้ว่าคนที่เขาสูญเสียเขารู้สึกยังไงเข้ามาสิ
2: เรียกผมมามีอะไรล่ะชา
3: ชากำลังคิดว่าถ้าจะแต่งตั้งคริสเป็นประธานบริหารด้านเทคโนโลยีคนใหม
2: ่ผมเหรอ
3: ใช่สิและถ้าเกิดชาเป็น CEO ชาจะปล่อยที่รักของชาเป็นแค่สถาปนิกได้ยังไง
2: CEO แต่ว่าตำแหน่งนั้นมันของ
3: แคลร์ชารู้ค่ะแต่อีกไม่นานมันก็จะเป็นของชา
2: แล้วคุณแคลร์เป็นไรชา
4: แล้วถ้าคุณชาเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านประธานท่านประธานจะไม่
0: เราต้องไม่ให้ท่านประธานรู้เรื่องนี้เด็ดขาดฉันจะไปตามหาตัวจิราเองนายไปดูแลท่านประธานให้ดีอย่าให้คุณชาเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านประธานเด็ดขาด
5: ฮัลโหลชาเป็นไงบ้างเจอเธอไหมอะไรนะ
1: คุณคะ
6: มีอะไร
1: ในชาญจะพาแคลร์กลับมาแน่เหรอคะถ้าเรื่องที่ในชาญบอกเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดจะเป็นยังไง
6: ถ้างั้นมีอะไรจะบอกก็บอก
1: แคลร์อาจจะ
5: ท่านประธานครับ
6: ชาญมาแล้วเหรอ
1: คุณคะในตุนอาจจะมาบอกข่าวอย่างอื่นก็ได้ค่ะว่าไงในชานมาไม่ได้ใช่ไหม
3: ชาจะบอกความจริงให้นะคะคริสว่านางแคลร์มันตายแล้วค่ะนี่เป็นเพราะว่าชาเห็นว่าคุณกับมันเคยเป็นคู่ขากันมาก่อนนะคะเลยบอกความจริงนางแคลร์มันตายตั้งแต่ตอนฮอตกแล้วค่ะ
6: ผมแค่อยากจะมาบอกว่า
5: ตอนนี้คุณชานพาคุณแคลร์มาถึงที่นี่แล้วครับ

0: ฏิเสธล่ะถ้าฉันไม่เป็นคุณแคลร์ท่านประธานก็ต้องตายชีวิตแลกด้วยชีวิตคุณจะได้รู้ว่าคนที่เขาสูญเสียเขารู้สึกยังไง
1: คุณแน่ใจแล้วเหรอคุณอยากรู้ไหมว่าทำไมผมถึงอยากให้คุณรู้ว่าคุณจะได้อะไรถ้าคุณตกลงเป็นแคลร์
0: เพราะคุณคิดว่าเงินมันซื้อได้ทุกอย่างไง
1: อันนั้นมันก็ถูกส่วนหนึ่งนะแต่ที่ผมให้คุณรู้ว่าคุณจะได้อะไรถ้าคุณยอมเป็นแคลร์ว่าผมไม่อยากให้คุณรู้ว่าคุณต้องเสียอะไรนะครับคุณรู้ไหมว่าแต่ละนาทีที่คุณป้าของคุณรักษาตัวอยู่ที่นี่มันต้องใช้เงินเท่าไหร่ฮะค่าหมอค่ารักษาพยาบาลค่าห้องค่ายาเอาเป็นว่าผมตีเป็นตัวเลขคร่าวๆให้แล้วกันนะคุณป้าของคุณต้องใช้ขั้นต่ำเดือนละ 500,000 บาทเพื่อให้ท่านมีลมหายใจต่อไป

0: แคล
1: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการะบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
3: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพอร์พมีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
4: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping

0: ให้ปูดูใกล้ๆหน่อยนะ
1: ขอโทษค่ะ

0: พี่ลองอย่าทิ้งปู่ไปนานแบบนี้อีกนะ
1: นั่งสินานจนคิดว่าจะไม่กลับมาแล้วซะอีกเดี๋ยวดินขอเข้าไปดูความเรียบร้อยในบ้านก่อนนะคะยินดีต้อนรับกลับบ้านนะ

0: แล้วเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่านะผมดีใจที่คุณกลับมานะครับคุณแคลร์แคลร์เข้ามาในบ้านกับคุณปู่เถอะไปไปสิแต่ละนาทีที่คุณป้าของคุณรักษาตัวอยู่ที่นี่มันต้องใช้เงินเท่าไหร่คุณป้าของคุณต้องใช้ขั้นต่ำเดือนละ 500,000 บาทเพื่อให้ท่านมีลมหายใจต่อไป
1: เรากลัวอะไรทำไมถึงไม่อยากเข้าไปในบ้านหลังนี้รู้แล้วว่าเรากลัวอะไรเรากลัวที่จะกลายเป็นคนอื่นเพราะทันทีที่เราก้าวเข้าไปในบ้านหลังนี้เราจะไม่ได้ชื่อจิตรายอีกต่อไป
2: หนูชื่อจิตราเป็นหลานป้าลิน
1: แต่เราคือ
0: แคลร์รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: มันไปนั่งคุยกับปู่ตรงนั้นไปแคลร์เป็นอะไรไปหรือเปล่า
3: เธอคงรู้สึกเพลียนะครับคุณปู่แคลร์คุณอยากไปคุยกับคุณปู่ต่อหรือว่าอยากขึ้นไปพัก
0: ไม่เป็นไรป้าจะไปพักก็ได้เดี๋ยวตอนเย็นค่อยคุยกันแล้วลงมากินข้าวกับปู่นะ
1: ค่ะ
0: ปู่ดีใจที่เห็นเราไม่เป็นอะไรหรอกแค่ไปพักก่อน
1: เป็นยังไงพอรู้ว่าอดีตคู่ขาตายแล้วรู้สึกยังไงอะคะ
4: ช้าผมบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่ชอบคุณพูดแบบนี้ผมกับคุณแพรไม่ได้มีอะไรเลยช้าผมมีแค่คุณคนเดียวนะ
1: ช้าไม่เชื่อค่ะ
4: ช้าช้าผมจะทำให้คุณเชื่อเอง

ยังไงนะคะก็ไอ้ชามันบอกเองว่านางแคลร์ตายแล้วอะแล้วมันจะพานางแคลร์กลับบ้านได้ยังไง

0: ถ้าอย่างนั้นแกก็ดูเอาเองก็แล้วกันว่าฉันพูดเล่นไหมคราวนี้จะปากดีกล้าพูดว่าฉันพูดเล่นอีกไหม
1: นางแคลร์ทำไมมันยังไม่ตายอ่ะ
0: ฉันนางหาที่ต้องถามแกโง่อย่างนี้นี่ไงถึงได้โดนไอ้ฉันมันหลอก
2: แคลร์ยังไม่ตายหรอ

0: คุณอยากให้คนอื่นรู้แล้วไงว่าคุณไม่ใช่แคลร
1: ์จะให้ฉันทำยังไงอ่ะฉันก็เพิ่งเคยสวมบทบาทเป็นคุณแคลร์ครั้งแรกฉันทำตัวไม่ถูกหรอก
0: ข้อแรกเราจะไม่คุยกันอีกเรื่องที่คุณไม่ใช่แคลร์ข้อที่สองคุณต้องเรียก

0: ท่านประธานว่าคุณปู่เข้าใจไหม
1: ฉันยังไม่ชินน่ะจะให้ฉัน
0: นี่ถ้าคุณอยากอยู่ที่นี่ได้อย่างปลอดภัยเนี่ยคุณทำตามที่ผมสั่งแล้วเลิกเถียงซะส่วนคืนนี้คุณต้องนอนที่ห้องนี้

0: ให้ฉันนอนที่โซฟานี้ก็ได้นะ
1: ทำไม
0: นี่มันเตียงคุณแคลร์ถึงฉันจะหน้าเหมือนเธอแต่ฉันก็ไม่ใช่เธอ
1: คุณกลัวเหร
0: อคุณไหวไหมคุณเอ้ย
1: ทำไมคุณไม่กล้านอนเตียงนี้เพราะคุณคิดว่ามันเป็นเตียงของคนตายเหรอผมคิดว่าแคลร์เขาน่าจะดีใจนะที่คุณมาเป็นเธอ
0: ดีใจที่ฉันมาเป็นเธอเนี่ยนะ
1: ใช่สิเป็นเพราะคุณพวกปู่ถึงไม่เป็นอะไร
0: ฉันขอเข้าไปดูห้องนั้นได้ไหม
1: คุณไปได้ทุกห้องในบ้านหลังนี้แหละเพราะทุกอย่างมันเป็นของคุณอยู่แล้ว

0: ของพวกนี้ราคาเท่าไหร่กันน่ะอุ๊ยคุณฉันเจ็บนะ
1: เมื่อกี้คุณถามว่าของพวกนี้ราคาเท่าไหร่ต่อไปถ้าเกิดคุณถามผมแบบนี้อีกจะเป็นยังไงรู้ไหมถ้าคุณดูทุกอย่างจนพอใจแล้วก็ตามผมออกไปคุณมีงานต้องทำ

0: ในแท็บเล็ตนี่มีข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างเกี่ยวกับแคลร์คุณเอาไปท่องจำให้ได้ทั้งหมดก่อนถึงมือค่ำ
1: ฮะนี่จะให้ฉันจำทุกอย่างคุณแคลร์แล้วฉันจะจำยังไงหมดอ่ะก็ได้ฉันจะทำให้เต็มที่ก็แล้วกันได้แค่ไหนแค่นั้นนะ
0: ไม่ได้คุณต้องจำให้ได้ทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดคุณพลาดแม้แต่เพียงนิดเดียวเนี่ยคนในบ้านหลังนี้พร้อมจะฆ่าคุณได้ตลอดเวลา
1: คุณไม่ต้องมาพูดให้น่ากลัวขนาดนั้นก็ได้นะแล้วคนในบ้านที่คุณบอกเนี่ยหมายถึงใครคุณโรสลินเหรอฉันก็ไม่เห็นว่าเธอจะทำอะไรฉันอย่างที่คุณบอกก่อนกลับมาที่นี่เลย
0: คุณแค่ทำตามที่ผมสั่งก็พอ
1: ถ้าคุณอยากให้ฉันเป็นคนแคร์จริงๆคุณก็ต้องบอกว่าทำไมคุณโรสลินถึงไม่ชอบฉัน
0: เพราะแคลร์คิดว่าคุณโรสลินเป็นคนฆ่าพ่อแม่ของเธอ
2: มานี่สิมานี่สิปิดทำไมนะครับไม่ต้องมาปิดปู่หรอกปู่รู้เรื่องหมดแล้วทำไมถึงต้องทะเลาะกับเพื่อนด้วย
3: ก็พวกนั้นเอาแต่รอว่าหนูไม่มีพ่อไม่มีแม่
2: งั้นเอาอย่างนี้ดีไหมพรุ่งนี้ปู่จะ

0: ้วยหนูจะได้บอกเพื่อนๆได้ไงว่าปู่และนรินทร์เป็นพ่อและแม่ของเราเพื่อนๆจะได้เลิกล้อเราสักที
1: จริงนะคะ
0: จริงสิแต่ว่าแกต้องไปบอกนรินทร์เขาก่อนนะ
1: ได้ค่ะ
0: ไปบอกนรินทร์กับไป

0: มีอะไร
1: แค่อยากจะถามว่าพรุ่งนี้นารินว่างไหมคะแค่อยากให้นารินไปส่งแคทที่โรงเรียนหน่อยได้ไหมคะ
0: ทำไมฉันต้องไปส่งแกด้วยคนขับรถก็มีไม่ใช่หรอ
1: แค่อยากให้นารินเป็นแม่ของแซนะคะ
0: ว่าไงนะนี่ประสาทหรือไงไปเลยไปไม่เห็นเลยไงว่าฉันกำลังมีความสุขอยู
1: ่ความของแซเราแค่ว่าเป็นเด็กกำพร้าแค่เลยอยากให้นารินไปเป็นแม่ของแซนะคะนารินครับนะคะ
0: บอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันไงหูแตกหรือไงฉันบอกแล้วไงว่าไม่ความจริงเพื่อนแกก็พูดถูกแล้วไม่ใช่หรอก็แกมันเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่จริง
1: ๆไม่จริงไม่
0: หุบปากอยากตายตามพ่อแม่แกไหมฮะ
2: แคลหายสาบสูญไประหว่างไปร่องเรือที่ฝรั่งเศสแล้วทุกคนก็คิดว่ามันคืออุบัติเหตุยกเว้นแคล
3: ทำไมคุณแคลถึงคิดแบบน
2: ั้
3: น
2: ในแท็บเล็ตนั้นมีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับแคลเรื่องที่เธอชอบเรื่องที่เธอไม่ชอบเพื่อนๆของเธอโรงเรียนของเธอผมเอา Facebook แล้วก็ IG ส่วนตัวของเธอมาให้คุณดูด้วยคุณจะได้รู้ว่าไลฟ์สไตล์ของแคลเป็นยังไง
3: เดี๋ยวนะนี่คุณแคปภาพ IG กับ Facebook คุณแคร์มาให้ฉันเป็นหน้าๆแบบนี้เหรอคือฉันคิดว่าคุณจะให้ฉันใช้ Facebook หรือ IG คุณแคร์จริงๆซะอีกอ่ะ
2: ผมไม่ไว้ใจคุณเรื่องที่คุณเป็นแคร์เนี่ยมีแค่3คนเท่านั้นที่รู้คือคุณผมแล้วก็ตุลธรและเพื่อป้องกันความเสี่ยงคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารแล้วก็อินเทอร์เน็ตเด็ดขาด

0: เวลาไปจำเรื่องของแคลร์ได้ละใกล้ถึงเวลามื้อค่ำแล้ว
1: มันสาดหรือเปล่าเนี่ยเอาแต่สั่งสั่งนั่นแหละ
0: ตุ้นนายมีอะไรเหรอฉันไปตรวจสอบเพิ่มเติมจากตำรวจมาแล้วเรื่องหอตกเป็นไงบ้างเครื่องยนต์ทุกอย่างปกตินักบินเองก็ไม่ได้รายงานอะไรก่อนที่เครื่องจะตกแต่มันก็ยังมีอะไรที่น่าสงสัยอยู่นะฉันอยากให้นายลองไปถามคุณจิราดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันว่ายังก่อนดีกว่าตอนนี้ฉันอยากให้เธอโฟกัสสืบการเป็นแคลร์อย่างเดียวพอเรื่องอื่นค่อยว่ากันแล้วนายคิดว่าท่านประธานจะสงสัยไหมเรื่องนี้เธอไม่ใช่แคลร์

0: อย่างนี้สินะคุณแคลร์ถึงได้รักคุณปู่มากขนาดนี้อย่างน้อยคุณกับฉันก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันไม่ต้องห่วงจีนะป้า
1: เรื่องแค่นี้จีนทำได้อยู่แล้ว

0: วันนี้เชฟทำอะไรกิน
1: ก็วันนี้นะครับมีพอร์กโลนะครับผมแล้วก็มีซี่โครงหมูลมควันนะครับแล้วก็มีโฮโบดินเนอร์ครับผม
0: อืมขอบใจนะ
2: แล้วนี่คุณแคลกับคุณชานยังไม่มาอีกเหรออะไรกันให้ผู้ใหญ่มานั่งรอที่โต๊ะอาหารได้ยังไงไปตามมาสิ
0: ไม่ต้องแคลเพิ่งออกจากโรงพยาบาลคงจะเดินเหินไม่ค่อยสะดวกเดี๋ยวถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะประชากับมาเรียบอกลูกหรือเปล่า
2: คุณแม่บอกแล้วล่ะค่ะ
0: นั่ง
2: แต่ว่าวันนี้ชาคงอยู่ร่วมโต๊ะด้วยไม่ได้หรอกค่ะชาจะอ้วกอ่ะเป็นอะไรชาไม่รู้สิคะอยู่ดีๆก็เหม็นอะไรเน่าๆก็ไม่รู้ชาขอตัวขึ้นห้องก่อนนะคะ

0: อลิชาเป็นลูกของคุณโรสลินอายุไล่เลี่ยกับแคลร์นิสัยของเธอเป็นคนไม่ยอมคนและไม่ถูกกับแคลร์สวัสดีค่ะคุณชาประสาทหลอนหรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีๆมาสวัสดีฉันหรือว่าเพิ่งฟื้นจากความตายสมองก็เลยยังไม่กลับเข้าที่ดี
1: คุณชาคงหมายถึงเรื่องที่ผมบอกคุณชาว่าแคร์ตายไปแล้วใช่ไหมครับที่ผมพูดแบบนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของแคร์เขาตั้งแต่ถ้ามันทำให้คุณชาเข้าใจผิดผมต้องขอโทษด้วยนะครับ
2: พอละพอละวันนี้เป็นวันดีวันที่แคร์เขากลับมาบ้านจะมาทะเลาะกันอยู่ทำไม
0: ทะเลาะเหรอคะคุณพ่อจำไม่ได้เหรอคะว่าก่อนฮอตกแคร์ทำอะไรกับชาเอาไว้อะฉันรู้นะว่าระหว่างเราอะมีเรื่องที่เคยเข้าใจผิดกันแต่ว่าตอนนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะตลกมากไง
2: ชาทำอะไรอะแค่ก็พูดด้วยดีๆ

0: ื่อไหร่จะเลิกทำตัวเป็นหมาบ้าหาเรื่องใครก็สักทีนะ
1: จะจบหรือไม่จบถ้าไม่จบฉันจะตัดสินเอง
2: จบก็ได้ค่ะแต่ว่าแคลร์ต้องให้ชาตบก่อนจริงๆฉันอยากจะตบเธอตั้งแต่วันนั้นแล้วด้วยซ้ำแต่ฮอดันตบก่อนเอาไงพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ไหมล่ะอ๋อพี
0: ่ผมยอมให้คุณชาทำแบบนั้นไม่ได้หรอครับ
2: แกไม่มีสิทธิ์มาจับตัวฉัน
0: ผมจะไม่ห้ามคุณชาเลยนะครับถ้าแคลร์เขาจำได้ว่าเขาเคยทำอะไรกับคุณชาเอาไว้บ้าง
2: หมายความว่ายังไง
0: ตอนนี้แคลร์เขามีอาการความจำเสื่อมอะไรนะความจำเสื่อมใช่ครับคุณปู่ตอนที่เกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกทำให้สมองของแคลร์ได้รับแรงกระทบกระเทือนทำให้เธอมีอาการความจำเสื่อมครับแล้วที่ผมพาเขากลับมาที่บ้านเป็นคำแนะนำของคุณหมอนะครับคุณหมอบอกว่าถ้าให้เขาได้กลับมาอยู่ในสถานที่ที่เขาคุ้นเคยอาจจะช่วยให้ความทรงจำของเขากลับคืนมาก็ได้ครับคุณชาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าแคลร์เขาจำได้เมื่อไหร่ว่าเคยทำอะไรไว้กับคุณชาผมจะให้เขาชดใช้ให้อย่างแน่นอน
3: แคร์แคร์จำปู่ได้ไหมแล้วอยู่ในบ้านให้กับปู่ก็พอแล้ว
2: ค่ะคุณปู่

0: จะให้ฉันความจำเสื่อมเหรอ
1: ข้ออ้างที่คุณความจำเสื่อมเนี่ยมันใช้ได้แค่ชั่วคราวยังไงซะคุณก็จะต้องเป็นแคลร์ให้ได้มากที่สุดเพราะคุณต้องขึ้นเป็นประธานของ TGL Group
0: นายจะเปิดตัวโครงการทั้งที่เจ้าของโปรเจกต์มีสภาพแบบนั้นน่ะเหรอ
2: แกไม่ต้องห่วงฉันก็อยากให้นางแคลร์มันตายเหมือนกัน
3: ถ้าอย่างนั้นชาจะฆ่ามันเองค่ะ
4: ช่วยด้วยค่ะเปิดประตูให้ด้วยค่ะ

าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

0: www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากันแล้วฮะเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวนะครับเราจะเชิญซุปตาร์และศิลปินลูกทุ่งมาแข่งขันกันร้องเพลงตามโจทย์ที่ทางรายการตั้งไว้นะครับผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับอโนชเชิญยิ้ม
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: พี่สุนารีราชสีมา
5: สวัสดีค่ะ
2: และคุณครูสลาคุณนวุฒิ
3: สวัสดีครับครู
2: สวัสดีนะครับคณะกรรมการเราพร้อมเห็นรอยยิ้มแล้วก็ท่าทางวันนี้เตรียมมารับความสุขได้อย่างเต็มที่เลยครับผม
6: นะครั้งมันจะมีแต่ความสุข
2: ครับผม
6: ไม่ใช่จากผมนะครับจากคุณผู้ชมที่ผมไปเจ
2: อ
6: ในสถานที่ต่างๆ
2: ครับผม
6: เขาชื่นชมมากเขาบอกทำแบบนี้น่ะดีแล้วโดยเฉพาะคณะกรรมการอย่าเปลี่ยนเขาเด็ดขาดเขาว่าอย่างนั้น
2: ชุดนี้ดีแล้ว
6: ครับเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นจริงๆ
4: เป็นโลโก้รายการไปแล้วใช่ไหม
2: ต้องคงไว
6: ้ถูกต้อง
2: อะไรดีแล้วอย่าไปเปลี่ยน
6: เปลี่ยนทำไม
4: นักดนตรีไม่เปลี่ยนได้ใช่ไหมป๋า
6: ก็ได้เป็นบางคนดูตื้อที่ความขยันไม่ใช่รายการยังไม่เลิกเลยมันม้วนสายเบสแล้วเว้ย
2: พร้อมครับพี่ๆวงกลัดแบนครับ

0: โอ้โห
1: เป็นไงฮะสมาชิกใหม่ของเรา
0: น้องบอลหวานแหววมาก
1: ครับผมวันนี้เป็นสุภาพสตรีด้วยพร้อมฮะสองหนุ่มของเราก็พร้อมเช่นเดียวกันฮะโค้ดเบิ้ลและโค้ดนุกครับ
2: พ่อถ้าเป็นตลกอย่างเงี้ยตัวแบบเนี้ย
1: รูปร่าง
2: ตั้งชื่อแบบนี
0: ้มะยม
2: มะยมอะไรพ่อนามสกุล

0: ชิดให้คนคิดว่าเอ๊ะมันไปเข้ากันได้ยังไงทำให้คนสนใจ
1: ครับผม
0: เป็นมันอย่างนี้มันสามารถเต้นเอาหัวลงพื้นแล้วปั่นอย่างนี้ได้เลยนะ
2: แบบ
0: น
2: ี้
0: พ
2: อบีบอย
1: กำลังมาเลยอ่ะ
0: ฮิปฮอปเอาลองดูดนตรีมา
1: เอาลงลงขอลงก่อน
3: พอฮะ
4: ระวังลูกพ่อคอหัก
1: ปั่นแล้วปั่นแล้วก็ปั่น
3: ระวังระวังระวังระวัง
1: ได้อยู่ไอ้น้องโชว์หน่อยบอลโลกกำลังมาแรง
3: บอลโลกเหรอ
1: พี่เชื่อผมอีกคนนึงโหอันนี้เขาเรียกว่าฉายามนุษย์ต่างดาวแห่งบาร์เซโลนา
5: ติดตามจริง
1: ๆลีโอเนลแมทอะไรลีโอเนลแมท
5: เซนเจอร์
1: แมทเซนเจอร์มาดีครับ
3: ไม่แล้ว
1: ดังนะทุกวันนี
3: ้
1: ท
3: ี
1: มงานเอาลีโอเนลแมทเซนเจอร์ทีมงานเอาขึ
3: ้
1: นไหน
3: แ
1: ล้วพี่พันทีมงานเอาขึ้นปกอ่ะ
3: ใน TikTok อ่ะนะ
1: TikTok อะไรเงี้ย
3: ใน
1: TikTok เลย
3: นะเป็นเอ็นเกจเลย
1: แต่ช่วงนี้บอลโลกครับบอลโลก
3: ครับผมบอลโลก
1: คุณมีทีมที่ชอบไหมเชียร์เป็นพิเศษเลย
3: ผมก็ชอบอังกฤษอังกฤษนะ
1: อ
3: ัง
1: กฤษชอบใครบ้าง
3: ฮะ
1: อย่างกองหน้าล่าสุดดาวรุ่ง19ปีชื่ออะไรนะ
3: อ๋อแอนดี้โคร
1: อันนี้คนนามสกุล
3: แอนดี้โครฮอกกอบือ
1: จะบ้าละ
3: พร้อมไหมวันนี
1: ้พร้อมครับ
3: ทุกสองคนนะ
1: โอ้โหศิลปินวันนี้มากมายหลายตามีศิลปินบ้านเกิดมาด้วยคุณครูสลาเห็นน่าจะชื่นชอบชื่นชม
3: ครับผมทีมพี่นกนะทีมพี่นก
1: ครับ
3: เห็นแล้ว
1: เห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วครับก็รู้จักค่าหน้ารู้จักหน้าค่าตากันดีมาก
6: รู้จักค่าหน้า
1: ช่วงแรก
6: ค่าหน้าค่าตา
1: ค้างนิดนึง
3: พร้อมนะ
1: พร้อมครับ
3: อ่ะไปพบกับศิลปินทั้ง6ท่านครับเชิญครับ
1: เชิญครับเชิญครับเชิญครับ
3: เชิญครับเชิญครับโอ้โห
1: สวัสดีครับลูก
3: ครับผมนะสวัสดีทั้ง6ท่านเลยนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะทีละท่านเริ่มจากหนูก่อนเลยลูก
7: สวัสดีค่ะแพ็กกี้ทะลุแห่ค่ะ
3: แพ็กกี้นะครับผมคนต่อมาครับ
8: สวัสดีครับเชนกระเชนครับ
3: น้องเชน
1: นี่มันฉายาศิลปินโรงพยาบาลดีกว่า
3: พวกเวลาเขาร้องเพลงเขาจะมี
1: เขาจะมีเล่นในวีเขาจะนั่งรถเข็นนั่งเตียงโรงพยาบาลอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: นะติดตัวเขาเลยนะคนต่อมาครับ
9: สวัสดีครับแบงค์เฉลิมรัตน์ครับ
3: น้องแบงค์นะครับผมต่อไปสีแดงครับ
10: สวัสดีครับโบ๊ทปัชญาครับ
3: น้องโบ๊ทนะครับผมเชิญครับ
11: สวัสดีครับผมตั๊ดชนะชัยครับ
3: พี่ตั๊ดนะครับ
12: สวัสดีค่ะเอ้มชลิชาค่ะ
3: ครับผม
13: สวัสดีครับอมรนนนาครับ
1: ก็ถิ่นชี้มาทำไมอ่ะ
3: หมายถึงว่าคุณน่ะรู้จักลูกทีมหรือย
1: ัง อ๋อรู้จักคุณน้องนี่ก็เป็นคนจังหวัดเดียวกัน
3: อ๋ออ
1: ีหลาอยู่อำเภอใดก่ออ
12: ำเภอชานุมาน
1: ชานุมานเคยไปกินข้าวที่เรือนแพน้องมาแล้วเป็นแพน้ำ
3: ฮะ
1: เป็นแบบแบบแพอยู่ในน้ำแล้วก็มีข้าวเสิร์ฟข้างใต้ก็จะมีจระเข้ลอยวนเวียน
3: นี่วันนี้หนูก็ต้องเจอกับน้องแอมใช่ไหมลูก
7: ใช่ค่ะ
3: เคยเห็นผลงานกันมาก่อนไหมน้องแพ็กกี
7: ้เคยร่วมงานกันมาก่อนด้วย
3: ครับผมนะแล้วน้องแอมล่ะลูก
12: ค่ะก็รู้จักพี่แพ็กกี้แล้วก็เคยร่วมงานกันแล้วค่ะ
1: แล้วรู้ไหมทีมงานบอกได้บอกไหมว่าปกติเคยร่วมงานกันวันนี้รู้ไหมว่าจะได้มาตบกันบนเวที
3: แข่ง
1: ไม่ได้ตบแข่งไม่รู้
3: แข่งกันนะครับผมคู่นี้นะแล้วก็เชนก็เจอกับตั๊ดไปไงคู่นี้มีอะไรจะขิงกันไหมเคยเจอกันมาก่อนยังครับตั๊ด
10: เหมือนพี่น้องกันครับก่อนหน้านี้ก็สนิทกัน
1: ก่อนหน้านี้ก็สนิทกัน
3: แต่
10: วันนี้มาดูครับวันนี้ก็เดี๋ยววัดกันครับ
3: เดี๋ยววัดกันเชนล่ะเชน
8: ครับผมก็ร่วมงานบ่อยส่วนมากไปร้องเพลงก็จะปล่อยให้น้องร้องเยอะกว่าตลอดแต่วันนี้ก็น่ะทำเต็มที่ฮะ
1: ไหวไหมเราไหวไหม
3: คู่ที่3นี่คู่เพลงเอกนะโบ๊ทกับแบงค์เจอกันรู้มือกันดีอยู่แล้วใช่ไหม
10: นิดหน่อยครับนิดหน่อยปกติก็ร่วมงานกันอยู่แล้วเป็นประจำ
3: ครับ
10: แต่วันนี้เกมก็คือเกมฮะ
3: ไม่ยอมกัน
10: บอส
3: คร
10: ับแต่ผมทำให้คุณได้MVP ปีที่แล้วซีซั่นที่แล้วมา
1: คุณไม่ต้องพูดแล้วคุณอยู่สีนู้นครับผม
3: คุณอยู่สีน้ำเงินนะพร้อมนะครับทั้ง6ท่านเลยนะโค้ชก็พร้อมนะ
1: พร้อมครับ
3: คุณผู้ชมครับกติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
14: กติกาเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเราจะรวมเหล่าซุปตาร์ที่รักในเพลงลูกทุ่งมาแบ่งออกเป็น2ทีมทีมเพชรสีน้ำเงินนำทีมโดยโค้ชลูกธนดลและทีมเพชรสีแดงนำทีมโดยโค้ชเบิ้ลปทุมราชซึ่งแต่ละสัปดาห์จะสะสมคะแนนกันเริ่มจากเกมโค้ช1เกมและเพชรแต่ละสีจะต้องส่งลูกทีมเพื่อมาแข่งขันกันสัปดาห์ละ3โจทย์เพลงพร้อมการตัดสิน2ใน3เสียง

0: ่แข่งขันจนถึงโจทย์สุดท้ายเพชรสีใดที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับเหรียญรางวัลและเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์
1: ช่วงแรกเรามี1คะแนนให้สะสมก่อนนะฮะเกมวันนี้มีชื่อเกมว่าอักษรนี้ชื่ออะไรนะครับเป็นเกมใหม่เลยนะครับผมโดยโค้ชจะต้องเล่นกับลูกทีมทีละคู่สลับกันทาย
2: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นจริงป่ะเนี่ย
2: จริง
1: นะทายตัวอักษรครับว่าอักษรที่ชูขึ้นมาให้บอกชื่อศิลปินที่มีผลงานนะคร
2: ับ ศิลปินนักร้องนักแสดง
1: สตรีอะไรวงได้หมดเลยขอให้มีผลงานตัวอย่างอย่างผมยกปุ๊บจะยัก
2: ยงชิด
3: ขยันเนาะขยันยิ่งยงยอดบัวงาม
1: ยิ่งยงคุณเบิ้ลลูกทีม1คนครับคุณเลือกใคร
3: พี่โบ๊ท
1: พี่โบ๊ทนะ
3: ครับ
1: แล้วพี่นุกเลือกใครฮะ
2: คุณเลือกพี่โบ๊ทงั้นเอาศิลปินตัวบอมาแข่งกันเลยผมเลือกพี่แบงค์แบงค์โบ๊ทแบงค์โบ๊ทเบนไม่มี
1: พร้อมนะ
2: ครับ
1: พี่เบิ้ลเล่นก่อนนะครับ
3: ครับผม
1: เชิญนะเชิญพี่โบ๊ทมาเลยมาปรบมือพี่โบ๊ทด้วยนะครับมาพร้อมนะมีเวลาทั้งหมด40วินาทีสลับกันเล่นนะ
3: คะแนนเกมสำคัญมาก
1: สำคัญมาก
3: แพ้ชนะกันที่คะแนนเกม
1: อยู่ที่กำลังใจด้วยแหละ
3: ใช่
1: นะฮะพร้อมนะจะเริ่มสลับกันที่คุณเบิ้ลเริ่มก่อนพร้อมเริ่มครับชูครับกอไก่ฮะ
4: กอไก่
1: เดี๋ยวครับ
4: คุณพี่ไก่ครับไก่สมพลนะผม
1: มีผลงานได้ครับตาคุณฮะสอเสือ
3: สอนเพชรสอนสุพรรณไม่ใช่นี่หว่าสุนารีราชสีมา
1: ใช่ครับคุณครับขอควาย
2: คำคม
4: ขอควาย
1: เดี๋ยวครับ
4: คิสติน่า
1: ได้ครับคุณครับ
4: ขอทุกค
1: นได้ครับจอจาน
4: จินจุ้ง
3: ไม่มี
4: จันจวงดวงจัน
1: ได้ครับอ่างครับ
3: โอเอวัฒนา
1: โอ้ได้ครับ
4: คุณช้าง
1: หมดเวลาโอ้โหอ้าวได้ไป
3: 6
1: คนนะครับ
3: สำหรับผมเอาตัวหน้า6เยอะละ
1: เยอะอยู่นะ
3: เยอะอยู่ผมไม่ได้สอบมันยังแพ้มาแล้ว
1: คู่นี้เรียบร้อยแล้วเชิญครับผมพี่นุกมาพร้อม
3: ครับ
1: เขาทำไว้ดีมาก6ศิลปินด้วยกัน
3: เขาอย่างถ้าเกิดเราพ่อผมเนี่ยนอนหนูเนี่ยโน้ตเงี้ยก็คือเคยออกเพลงเงี้ยก็คือได
1: ้มีผลงานได้ให้ฮะ
3: พ่อผมคือจัดผมถามแบบจากใจผ่านโซเชียลเลย
2: ครับ
3: พ่อผมจัดอยู่ในกลุ่มศิลปินไหม
1: ถามเหมือนไม่ต้องการคำตอบอ่ะ
3: ถามเพราะความเป็นห่วงแล้วก็ถามพ่อภาพลักษณ์ของพ่อ
5: คำว่าศิลปิน
3: คนอื่นเป็นคนเรียกเราใช่ไหมพ่อ
5: ต้องให้คนอื่นเรียกถ้าเบิ้ลมองว่านี่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่
3: ผมบอกตรงๆเลยว่าพ่อเนี่ย
6: ศิลปิน
2: ครับ
1: พร้อมนะ
2: ครับพร้อมครับ
1: ถ้าคุณได้6เสมอนะถ้าได้มากกว่า6ก็จะได้1คะแนนนะครับเริ่มที่โค้ชนุกก่อนนะฮะ
2: ครับ
1: พร้อมแล้วเริ่มครับขอพึ่งครับ
6: ผู้ใหญ่ลี
1: ฮะ
6: ไม่ใช่ไม่มี
1: เดี๋ยว
6: พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร
1: ์ได้ครับ
2: ครับ
1: แบงค์วอแหวน
2: ข้าม
1: แบงค์อีกทีนึงซอโซ
2: ่ข้าม
1: ทีนึงลอลิง
6: ได้แล้วเนี่ย
1: ข้ามขอนกู
2: ้ข้าม
1: ขอโอ้โหดีจะหมดแล้วนะอ้ออ่าง
2: อุ้งอิงเพชรบ้านแพง
1: ได้ครับ
2: ได้เป็นสายผม
3: หมอม้า
1: หมอม้า
4: ม้าอนภา
1: ฮะร้องเพลงอะไรร้องเพลงไม่มี
4: ดีที่ไม่ใช
2: ่ข้าม
1: หมดเวลาครับโอ้
2: นี่ขนาดไอ้สองเพลงคิดดูนี่กูได้ตั้ง6โอ้โหโคตรไกล
1: บอม้านึกออกไหมนึกออกไหมครับบอม้า
2: ผมว่านึกออก
7: ไม่พี่ลมพรไงลูก
1: ไม่พี่ลมพรก็ได้
2: แม่มันคิดไม่ทันจริง
1: ไม่ทัน
7: มอส
1: เ
7: นี่ยมอส
1: มอสปฏิภาณมอสคำหมากบินได้หมด
2: คือผมต้องขอบอกก่อนนะครับ
7: ระวังระวนไปหมด
2: เกียนโซเชียลเกียนคีย์บอร์ดทุกคนถึงเวลาของพวกคุณแล้วผมก็จะยอมรับในความโง่ของผมไม่ได้แก้ไขอะไรทั้งสิ้นครับผมโง่จริง
1: ๆโอ้โหได้ไปแค่2คนเองนะโอ้มาเพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นของเพชรสีแดง1คะแนนสีน้ำเงินยังไม่ได้คะแนนครับไม่เป็นไรก็ผ่านไปเรื่องเกมทีนี้เข้าสู่การแข่งขันครับโจทย์แรกครับโจทย์ลูกทุ่งผู้สาวฮักจริงสีน้ำเงินครับคุณส่งใครฮะโจทย์นี
2: ้คนสวย เหมือนนั่งจิบไวน์และวิสกี้แพ็กกี้ไทยรถแห่
1: ยาวไปนิดนึงแต่ก็ดีแต่ก็คล้องจองแหละ
2: ส่งน้องแพ็กกี้ไทยรถแห่ครับ
1: ครับ
2: กับผลงานเพลงผู้หญิงหัวใจอีสานครับ
1: น้องแพ็กกี้นะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินถึงเวลาของเพชรสีแดงครับดูต้นแบบที่ดีและถูกต้องต้องเขาคนนี้เชิญครับ
2: โครงหน้าเหมือนผาแต้มน้องแอมชนทิชาเอาน่ารักดิน่ารักดิ
1: น่ารัก
2: น่ารัก
1: เออเอาแบบน่ารักสิ
2: สตรีสวยเยือกแย้มน้องแอมชนทิชากับบทเพลงอยากอยู่เงียบๆ2คนนะนะจ๊ะรู้ป่าว
1: น้องแอมนะครับผมอยากอยู่เงียบๆ2คนนะครับผมอ่ะเราจะเริ่มกันที่เพชรสี
2: แด
1: งนะครับน้องแอมนะฮะอยากอยู่เงียบๆ2คนเชิญครับ
8: แอมชนทิชาสาวน้อยมหัศจรรย์เจ้าของสถิติสุดทึ่งด้วยการเป็นแชมป์21สมัยจากรายการร้องเพลงก่อนก้าวเข้ามาเป็นศิลปินในสังกัดแกรมมี่โกลด์ภายใต้การดูแลของครูสลาคุณวุฒิเธอโดดเด่นด้วยโทนเสียงที่หวานใสมีพลังการเอื้อนเพลงช้าแบบลูกทุ่งแท้ที่เข้าถึงและสะท้อนมิติอารมณ์ได้อย่างละมุนละไมและลึกซึ้งโดยผลงานเพลงสร้างชื่อของเธอก็คือคำสัญญาที่ชานุมานที่มียอดผู้เข้าชมและมีกระแสตอบรับอย่างล้นหลามและเธอยังคงขับเคลื่อนวงการอย่างต่อเนื่องผ่านบทเพลงซิงเกิลล่าสุดอย่างเอิ้นเธอว่าความฮักถือเป็นอีกศิลปินดาวรุ่งที่ถ่ายทอดบทเพลงช้าและเข้าถึงหัวใจของแฟนเพลงได้อย่างงดงามครับ

0: เป็นไงลูกผลงานของเราวันนี้ร้องคนแรกเลยนะ
1: ใช่ค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าเป็นรายการแรกเลยแล้วก็ครั้งแรกที่มาเวิร์กพอยต์ค่ะแล้วก็เป็นรายการเพชรตัดเพชรด้วย
0: ครับผม
1: ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประหม่านิดหน่อยค่ะ
0: มีแอบมองใครไม่กล้ามองใครไหมคณะกรรมการเราก
1: ล้ามองทุกคนค่ะเพราะว่าเช็คความมั่นใจ มองคุณครูเพื่อเช็คความมั่นใจ
0: เออแล้วเป็นไงเช็คแล้วมั่นใจไหม
1: น้อยลงเยอะเลยค่ะ
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเออนะ
1: ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทำดนตรีใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ดนตรีที่เป็นต้นฉบับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้เกิดความที่ไม่ชินเท่าไหร่แต่ก็มั่นใจในผลงานตัวเองแล้วค่ะ
0: ครับผมอ่ะตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่บ้างฝากไว้ให้กับพวกเราหน่อย
1: ค่ะผลงานเพลงล่าสุดเลยค่ะคอยกับสดใสของคอยอยู่ดีๆค่ะแล้วก็ผลงานเพลงเอิร์นเทอร์ว่าความหักค่ะซึ่งผลงานเพลงนี้ก็เป็นไวรัลใน TikTok มากๆค่ะใช่ค่ะ
0: ครับผมนะติดตามช่องทางไหนลูก
1: ค่ะเพจ Facebook แล้วก็ช่องทาง YouTube Gramigo Official ค่ะถ้าเป็นผลงานเพลงส่วนชีวิตส่วนตัวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ก็ TikTok แอมชนทิชาค่ะ
2: ฝากนั่นนี่แหละมองกินเขาอ
1: ่ะแมนค่ะครัวอิ่มเอมค่ะตั้งอยู่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะอำเภอชานุมานแก่งคันสูงบ้านไกลๆเบิ่นเลยค่ะ
0: ไกลๆเบิ่นเลย

0: เกินหุ่นตัวเองไปแล้วมันเกินพาวเวอร์ที่ควรจะเป็นมันเท่มันกลายเป็นเสียงของศิลปินที่ออกงานร้องเพลงอะไรก็พอแล้วยิ่งมาเป็นเวอร์ชันกลัดแบนแบบนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นไวรัลอยู่แล้วใช่ไหมมันจะเป็นอีกดีใจกับน้องด้วยครับน่ารักมาก
1: ครับผมถามพี่ๆฮะพี่ตั๊ดก่อนพี่ตั๊ด
2: เคยได้ฟังเสียงน้องแอมนะครับก็คนนี้ต้องบอกว่าเสียงสวรรค์ประทานมาให้วันนี้ก็สุดยอดครับเชียร์น้องแอมเหมือนเดิมครับ
1: พี่โบ๊ทพี่โบ๊ทบ้าง
3: ผมลุกมากเลยไม่คิดว่าเสียงน้องจะแบบมันมียี่ห้อมากแล้วมันหนาจริงๆเขาตัวเล็กอ่ะแต่เสียงเขาแบบมันหนาขนาดเนี้ยแล้วได้ยินกับหูตัวเองผ่านลำโพงมันโอ้โหมันคึ้มใจดีจริงๆมันเพราะมากครับมันสมยี่ห้อเลยที่แบบหนูดังมาขนาดนี้คุณภาพจริงครับ
0: ถ้าเปรียบน้องเป็นปลาโลมาอยู่จะประเภทไหน
3: เป็นปลาโลมาสีชมพู
1: สวยงามนะ
0: ไอ้เจ้าประทับ
3: ผมปวดหัวจริงอะ
1: เริ่มแล้วใช่ไหม
3: ครับผม
1: คณะกรรมการของเรานะครับอนุทครับ
4: เสียงมีเอกลักษณ์มากหนาฟังมันดูแหบแต่ฟังชัดแล้วก็เพราะซะด้วยเหนือกว่าเพราะคือสวยอีกด้วยแล้วก็อ๋อหมดละแค่เรียนละ
1: พี่สู่ครับ
5: เสียงเพราะมากครับไม่รู้สึกว่านะวันนี้เสียงของแอมมันเพราะกว่าสมัยแรกๆด้วยซ้ำไปเสียงมันเหมือนผ่านการใช้งานมันมีมิติแหบแล้วก็มีมนต์เสน่ห์ในเสียงร้องอะไรมาแล้วเรารู้สึกเชื่อตามนั้นกับผลงานวันนี้นะลูกนะเอาจริงๆนะหนูทำได้ดีหมดแหละแต่มันมีแต่ว่าคีย์นั้นมันอาจจะต่ำไปสำหรับ

0: นะนิดเดียวจากนั้นอะมันยังเหลือยิ่งถ้าขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยมันจะเพิ่มความว่าสุดให้กับแอมลูกแต่เก่งมากเนี่ยลูก
1: ครูครับแอมถือว่าเป็นคนที่ถูกมองเห็นผ่านการให้โอกาสตัวเองก่อนที่คนอื่นจะให้โอกาสเพราะโดยเส้นทางของเขาเนี่ยเขาเริ่มจากการให้โอกาสตัวเองนะจากการใช้สื่อโซเชียลเนี่ยคิดอะไรได้ทำอะไรได้ก็ใส่ลงไปต่อมาอาจารย์จินนี่ภูไทยมองเห็นก็เชิญไปร่วมงานแล้วก็ยังมาทำต่อพอไม่ดังก็ไม่หยุดได้เวลาเมื่อไหร่ได้โอกาสเมื่อไหร่ก็ร้องเสียงที่ร้องเพลงฝากเพลงถึงยายกับคุณยายของเขานะดังก้องไปถึงรายการหนึ่งแล้วเขาเชิญไปประกวดแล้วก็ได้เป็นแชมป์ก็กลายเป็นที่รู้จักแล้วต่อมาก็ได้ไปอยู่แกรมมี่โกแต่เป็นเรื่องแปลก

0: ครับมาต่อกันที่เพชรสีน้ำเงินฮะน้องแพ็กกี้ไทยรถแท้ครับผู้หญิงหัวใจอีสานเชิญครับ
1: โชว์แรกก็เพราะสุดๆไปเลยใช่ไหมครับแอมชนทิชาจากทีมเพชรสีแดงถ่ายทอดเพลงอยากอยู่เงียบๆ2คนแพ็กกี้ไทยรถแห่ศิลปินลูกทุ่งอินดี้สาวขวัญใจแฟนเพลงทั่วประเทศนักร้องสาวเสียงใสที่เคยฝากผลงานเพลงสร้างชื่อสุดโด่งดังและก้าวเข้ามานั่งในหัวใจของแฟนเพลงกับเพลงจังหวะน่ารักชวนโยกตามอย่างยาอ้ายล่าสุดเธอกลับมาสร้างความสุขและความสดใสให้แก่ผู้ฟังอีกครั้งผ่านผลงานเพลงอันเป็นเอกลักษณ์ในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอย่างผิดหวังยังกินข้าวแซ่บด้วยรอยยิ้มอันสดใสและน้ำเสียงหวานเข้ากับท่วงทำนองสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวพร้อมถ่ายทอดอารมณ์เพลงแสนละมุนที่ทำให้ผู้ฟังผ่อนคลายและมีความสุขในทุกครั้งที่ได้รับฟัง

0: อยากฟังพี่พันธ์อีกเวอร์ชันนึงอ่ะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าไม่ใช่แบบอันนี้ของเขาแบบตราบใดหมอลำเขายังมีคำว่าโอ้ละเนาะผมอยากฟังพี่พันธ์เราแบบตราบใดสตริงเขายังต้องอิมคำว่าโอเย่ตราบเสียงหล่อตราบใดสตริงเขายังต้องอิมคำว่าโอเย่เออ
2: ตราบใดสตริงเขายังต้องอิมว่าคำโอเย่
0: แล้วก็ของน้องของน้องของน้องเป็นหมอลำเอาตราบใดหมอลำเอาคนละท่านคนละท่านน้องเหรอน้องเหรอของน้อง
1: ทำไมผมต้องเชื่อคุณสองคนด้วยวะเนี่ย
3: พูดถึงเพลงเมื่อสักครู่ครับลูก
4: เป็นบทเพลงที่หนูไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อน
3: ครั้งแรกเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะแล้วก็ชอบชื่นชอบพี่ต่ายเพลงนี้มันอลังการหนูก็เลยอยากที่จะนำมาร้องในเพจตัดเพจวันนี้ค่ะ
3: ฝากผลงานไว้หน่อยเผื่อใครไปติดตามน้องเพ็กกี้ที่ช่องทางไหนได้บ้างคะ
4: ล่าสุดเลยค่ะเพลงบทเพลงที่นำมาเป็นนิวเวอร์ชันใหม่ของหนูก็คือผิดหวังยังกินข้าวแซ่บค่ะฝากทุกคนติดตามทางช่องทาง YouTube ไทยรถแห่แล้วก็ฝากติดตามแพ็กกี้ได้ทุกช่องทางเพียงแค่พิมพ์ว่าแพ็กกี้ไทยรถแห่ค่ะ
3: นะเอาฝากคนเราไปติดตามด้วยนะครับคนนุกครับผลงานของลูกทีมครับ
5: ครับขอบคุณแพ็กกี้นะครับขอบคุณที่มาขับร้องผลงานเพลงที่เพาะๆให้พวกเราได้ฟังดนตรีอาจารย์กลัดแบนทำมาได้ดีมากๆตั้งแต่เริ่มเลยมันใหญ่เหมือนน้องพูดจริงๆเป็นเพลงที่ใหญ่และดนตรีขลังในวันนี้ที่ผมนั่งฟังและแพ็กกี้ก็ร้องได้แบบเรานั่งฟังแล้วเราเคิร์มเรามีความสุขไปด้วยนะครับก็ขอบคุณแพ็กกี้มากๆครับทำได้ดีมากๆสุดยอดเลยครับ
6: พี่แบงค์ครับสิ่งเมื่อกี้ที่หนูได้นำเสนอออกมามันเป็นการบอกให้ผู้ชมได้รู้ว่านักร้องสมัยใหม่ที่อายุยังแค่นี้สามารถร้องเพลงอีสานร้องเพลงหมอลำแล้วก็ยังอนุรักษ์ความเป็นหมอลำได้จนถึงทุกวันนี้ทำให้มันสืบต่อและมันส่งต่อไปยังมีหนูอีกคนหนึ่งเก่งมากครับ
3: ครับผมพี่เชนพี่เชน
7: ครับผมก็ร้องเพราะมากและก็ดนตรีเหมือนกับพี่นุกอย่างพี่บอกเลยว่ามันอลังการและลงตัวมากครับผมน้ำเสียงของน้องหวานแล้วพอฟังแล้วคิดถึงบ้านได้ยินเสียงพินเสียงอะไรนี่วันนี้ทำดีมากเลยครับ
3: ครับผมอโนดครับ
8: ไอ้เรื่องการตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมดาเลยลูกเอ้ยแล้วหนูมาร้องต่อหน้าผู้เขียนเพลงนี้ด้วยต่อหน้าครูสลาด้วยเสียงหนูคมคมไม่ใช่คมแบบบาดหูนะมันคมแล้วมันชัดแล้วมันน่าฟังแรกๆมันก็มีตื่นเต้นบ้างมีสั่นบ้างของธรรมดาแต่การประหม่ามันทำให้ดูน่ารักมันทำให้ดูธรรมชาติครับ
3: จบด้วยครับสั้นๆเลยนะฮะครับผมพี่สุครับ
9: ร้องเพลงเก่งนะร้องเก่งมากเลยแล้วเสียงจริงๆเนี่ยจากต้นทุนของแฟกเกียร์ลูกเป็นเด็กที่มีพลังนะลูกแต่วันนี้ความตื่นเต้นมันแย่งพลังไปพอใจได้เลยเห็นอาการเดี๋ยวลูกมันผ่านเสียงที่เราพยายามอย่างเพลงมันใหญ่นะลูกบางทีมันต้องการความสุดแต่ด้วยความตื่นเต้นนะบางทีเราอาจจะสุดไม่เต็มมันสุดได้อีกแต่เราไม่กล้าปล่อยยังมีการกักๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยลูกเวลาตื่นเต้นมากๆถ้าเราปล่อยสุดเสียงมันจะยิ่งสั่นหรือมันจะเปรได้เลยเราก็เลยเหมือนเพเซฟนิดๆอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าออกมาไม่ได้เสียหายอะไรหรอกแค่เห็นอาการนะคะก็ทำได้ดีแล้วนะคะน่ารักมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ครูครับ
10: แพ็กกี้เป็นคนที่มีครบมากลูกกับการเป็นศิลปินทั้งภาพทั้งเสียงเลยซึ่งเจอเขาตอนนั้นเขายังเรียนอยู่แล้วก็มีความเก่งด้านการร้องเพลงด้วยจนถูกดึงเข้ามาอยู่ในแกรมมี่โกอยู่ระยะนึงแล้วก็ทุกคนก็ทุ่มเทกับแพ็กกี้นั้นหนูก็ตั้งใจดีทุกอย่างแต่มันมีจุดหนึ่งที่แพ็กกี้เจอปัญหาหนักกว่าเพื่อนก็คือความตื่นเต้นเพราะฉะนั้นวันนี้กับ

0: การที่พาตัวเองไปอยู่ที่ไทโรดแห่งครูเห็นด้วยอย่างยิ่งลูกมันเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องได้ขึ้นเวทีบ่อยและเจอคนฟังหลากหลายรูปแบบมากแล้วมันจะช่วยขัดเกลาความตื่นเต้นของเราให้เหลือน้อยลงซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นนะวันนี้หนูร้องดีที่สุดลูกแต่ไม่ได้หมายความว่าดีที่สุดเมื่อเทียบกับคนอื่นนะลูกดีที่สุดเมื่อเทียบกับแพ็กกี้คือมีความตื่นเต้นน้อยลงหนูจะตื่นเต้นท่อนที่1ท่อนที่2แต่เริ่มท่อน6รอบแรกมาดีเลยนะและพอดีปุ๊บนี่สิ่งที่แพ็กกี้มีเป็นพิเศษคือการเก็บรายละเอียดเสียงคมรายละเอียดลูกคอถี่ยิบเลยแล้วก็เป็นแบบตัวเองไม่ได้เป็นแบบพี่ตายคือทำได้ดีหมดลูกใช้เวทีตรงนี้ไปกับไทยรถแห่แล้วก็สู้กับมันให้ได้และหนูจะมีคำว่าครบเครื่องกับการเป็นว่าที่ซูเปอร์สตาร์ครับเอาใจช่วยครับ
1: ดีค่ะ
2: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะฮะเชิญน้องแอมครับบนเวทีครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเริ่มที่ท่านแรกครับคุณครูสลาให้ใครครับ
0: ครูให้เสมอครับ
2: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงนะครับท่านต่อมาครับพี่สุให้ใครครับ
3: เสมอค่ะ
2: เสมอครับ2เสียงเท่ากันครับเอาละครับโอ้โหเสียงสุดท้ายเสียงตัดสินครับอโนดให้ใครครับเสียงตัดสินครับแดงหรือน้ำเงินครับ
4: ผมไม่ให้เสมอ
5: เฮ้ย
4: นั่นก็แสดงว่าผมฟังเพลงไม่เป็นผมเลยต้องให้เสมอครับ
2: เสมอนะครับ3เสียงเท่ากันครับ
4: พ่อเอาถ้าผมไม่ให้เสมอเพราะว่าผมฟังเพลงไม่เป็นไง
2: เอารับไปสีละ1คะแนนขอบคุณ2สาวด้วยนะครับ
5: เพราะจนเลือกไม่ถูกใช่ไหมครับทั้งสองสาวร้องออกมาได้มีเสน่ห์เฉพาะตัวมากๆทำเอาคณะกรรมการตัดสินใจยากสุดๆเลยขอให้เสมอกัน
2: ตอนนี้ฮะสีแดง2คะแนนและสีน้ำเงิน1คะแนนโจทย์นี้ฮะโจทย์ลูกทุ่งหัวใจคนแพ
6: ้ฮะโจทย์อะไรนะ
2: ลูกทุ่งหัวใจคนแพ้
6: เหมือนหัวข้อหนังสือภาษาไทยเลยนะ
2: เป็นคนที่เรื่องราวของคนผิดหวังในความรักเป็นคนที่พ่ายแพ้ต่อความรักนั่นเองอ้าวมาคุณส่งใครฮะสีน้ำเงินครับโคตรนุกส่งใครดี
5: ศิลปินที่มีความชัดเจน
2: เขาคือ
5: เชนคาเชนกับผลงานเพลงชีวิตบักบุญจันทร
2: ์เชนคาเชนนะฮะสีแดงส่งใครฮะ
5: ดาวรุ่งวิ่งสู้ฟัดทักษณชัย

0: ทางยังยาวไกลขอมีใจได้พบเจอวันนี้ฝันละเมอมาร้องเพลงให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาครับ
1: เราจะเริ่มกันที่พี่ตั๊ดธนชัยนะครับให้เขารักเธอเหมือนที่เธอรักเขาเชิญครับ
2: ตั๊ดชนะชัยนักร้องหนุ่มน้ำเสียงจริงใจจากค่ายซองเดอร์ผู้มีเรื่องราวการสู้ชีวิตอันแสนอบอุ่นและสร้างแรงบันดาลใจจากเด็กหนุ่มโรงงานผู้มีความเพียรพยายามจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินร้อยล้านวิวเพื่อครอบครัวได้อย่างงดงามโดยมีผลงานเพลงสร้างชื่อที่ได้รับกระแสตอบรับอันยิ่งใหญ่และกินใจแฟนๆทั่วประเทศอย่างบทเพลงบอกกล้าท้อแม่พ่อยังจนและผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาอย่างมือหน้าพอกันใหม่

0: ครับเป็นไงวันนี
1: ้ตื่นเต้นเหมือนเดิมครับแล้วก็รู้สึกแปลกใหม่ทุกครั้งที่เจอพี่ๆทีมงานกลัดแบนครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเจอท่านคณะกรรมการคุณครูนะครับทุกท่านแล้วก็พี่น้องศิลปินทุกคนนะครับวันนี้ครับ
0: ครับผมนะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับฝากไว้หน่อยวิตัส
1: ครับตอนนี้มีเพลงคู่ครับตัดร้องคู่กับแฟนครับภรรยาครับอ้ายบ่ท้อน้องกับบ่ถอยครับตอนนี้กระแสกำลังมาดีครับเรื่อยๆเลยครับ
0: นะช่องทางไหนครับฝากช่องทางติดตาม
1: ช่องทางการติดตามนะครับเพจตัดชนะชัยครับแล้วก็TikTok ตัดชนะชัย Facebook พี่พัฒนาชัยคำนาดีครับแล้วก็ช่อง YouTube ของซองเดอร์ครับ
0: ซองเดอร์ฟังกันได้เลยนะคร
1: ับ
0: ผมอ่ะต้องถามโค้ชเบิ้ลฮะผลงานของลูกทีมคนนี้ฮะพี่ตัด
2: โอ้โหวันนี้เก็บรายละเอียดดีมากเลยครับมันเต็มเสียงแล้วก็เหมือนเขาแบบถนัดกับทางนี้ด้วยผมรู้สึกว่าวันนี้เคาะได้ทุกเม็ดเก็บทุกอารมณ์เพียงแต่ว่ายังมีจุดๆนึงที่ผมว่ามันยังแตะไม่ถึงความรู้สึกแต่มันแตะเพลงจนครบผมว่าเขาน่าจะแบบพะวงกว่ามันจะผิดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบความไพเราะกับความอิ่มมันสมบูรณ์มากเพราะตั๊ดพี่ตั๊ดเป็นคนที่พลังเสียงอ่ะมันพุ่งอยู่แล้วครับไม่รู้ว่าอาจจะเป็นด้วยสัญชาตญาณหรือว่าการฝึกฝนตั้งแต่เด็กผมไม่รู้แต่ว่าวิธีการร้องของเขามันออกจากของมันออกจากด้วยถูกวิธีมันก็เลยทำให้มันมีของเหลือเยอะนะเหมือนแบบจะเอาไปใช้กับเพลงอะไรก็ได้อยู่ที่ว่าวันนั้นสมาธิจะดีหรือเปล่าแต่วันนี้คืออาจจะแบบเรื่องเดียวคือแบบผมว่าเขายังนึกถึงเพลงน้อยไปหน่อยเรื่องราวในเพลงน้อยไปหน่อยความสมบูรณ์ข้างนอกดีมากโคตรสุด5ดาวครับวันนี้มาเตอร์พีซ
0: ครับผมขอบคุณครับถามเพื่อนๆหน่อยน้องแอมครับผลงานของพี่ตั๊ดครับ
3: พี่ตั๊ดเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะแบบเสมอต้นเสมอปลายมากๆค่ะมวนจังไหนกับมวนอยู่จังสันค่ะแห่งมื้อนี้เห็นเพิ่นมาลองผลงานเพลงนี่เป็นผลงานเพลงที่แอมมักคือกันค่ะยิ่งเข้าถึงอารมณ์แล้วก็ฟังแล้วก็ยิ่งชอบค่ะสุดยอดมากค่ะ
2: ถ้าเปรียบเขาเป็นวัวพันเนี่ยเขาคือวัวพันอะไร
3: พ่อขุนบ่อ่าน
2: เอออร่อยเนื้อดี
3: เ
2: น
3: ี่ย
2: น
3: ะคะ
2: ครับผมไป
0: เปรียบเทียบเปรียบเทียบอ่ะพี่โบ๊ท
4: เหมือนแบล็กแองกัสนะฮะเนื้อ
2: ไม่ได้ถามเลย
4: เอาละครับ
0: ตอบก่อนเลยนะ
4: เดี๋ยวมันต้องถามแน่นอนก็สำหรับผมอะผมนั่งตรงนี้ผมได้ยินทุกรายละเอียดที่เขาเอื้อนเลยอะแล้วผมก็ยังตาตึงทุกครั้งที่ได้ฟังเขาร้องสดตั้งคือคุณภาพมากครับเสียงเขามันมีเสน่ห์มันดึงดูดมันหล่อมากแต่พอมาในยุคนี้ถ้ามีโอกาสได้ฟังเขาร้องเพลงสดๆผมเชื่อว่าทุกคนจะหลงรักเขาเพราะว่าเขาเท่มากๆครับ
0: ครับผมขอบคุณครับอโนทครับ
5: เวลาตัดร้องอ่ะอันนี้ความรู้สึกของผมนะเหมือนผมฟัง AI อ่ะคือกลิ่นของเพลงนี้มันไม่เหมือนคนร้องอ่ะแต่ตัดเป็นคนนะไม่ใช่เป็นวัวเวอร์อะไรอย่างที่เบิ้ลก็บอกนะหมายถึงอ่ะไม่เคยได้ยินกลิ่นอาย

0: ของความไพเราะของบทเพลงนี้แบบนี้กับดนตรีแบบใหม่ที่กลัดแบนดีไซน์มามันจึงว่าเฮ้ยมัน AI ป่ะอันนี้คุณผู้ชมทางบ้านจะคิดอย่างผมหรือเปล่านะมันเป็นอีกเรื่องแต่ผมคิดของผมอย่างเงี้ยมีอะไรป่ะเท่านั้นเอง
1: เดี๋ยวชีวิตสงบ
0: เดี๋ยวเขาไปตัดลง TikTok
1: พอดีแล้วพ่อผมจะได้มีเพื่อน
2: ครับผมพี่สุครับ
3: ครับตัดสวัสดีลูกมาครั้งนี้มารอบนี้มันได้ที่หมดแล้วนะลูกทั้งเสียงทั้งทรงด้วยแล้วก็ความสามารถทุกอย่างคือตัดมีอยู่แล้วลูกแต่เหมือนมันนิ่งขึ้นพูดตรงนี้เสร็จขออนุญาตต่อคำพูดของป๋านะที่ป๋าบอกว่าวันนี้ฟังตัดร้องเหมือน AI มันเหมือนจริงๆลูกมันเนียนมันเห็นความเนียนเห็นความเก่งความกริบเลยแต่มันจะเนียนจะเก่งแค่ไหนมันเหมือนผลงานวันนี้มันยังขาดชีวิตอาจจะเกรงคนดูหรือเปล่าแอบระแวงระวังท่านผู้ชมหรือเปล่าหรือมีอะไรที่มันอยู่ในหัวซึ่งมันยังไม่ปลดปล่อย 100% ถ้าตรงนั้นมันทะลุได้เมื่อไหร่หนูจะเป็นนักร้องที่เก่งมากๆเลยนะเพราะความสามารถทุกอย่างมันระดับ AI ร้องเลยประมาณนั้นนะแต่เราเพิ่มชีวิตเข้าไปนั่นคือจุดที่หนูปลดล็อกตัวเองตรงนั้นได้เมื่อไหร่ไม่อยากให้ระแวงหรือเพราะว่าพะวงหรือแอบมองแอบเช็คหรืออะไรให้ไปตามฟิลทุกอย่างนะครับลูกเก่งมาก
2: ถูกครับ
4: ตอนนี้ด้านบวกก็คือน่าจะเป็นอีกครั้งที่ตัดร้องได้ดีที่สุดนะลูกโดยเฉพาะกับพื้นที่เพชรแต่เพชรซึ่งตัดก็เคยมาแต่วันนี้ดีที่สุดตัดร้องได้ดีลูกแต่น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันที่ทุกคนตั้งคำถามกับตัดก็คือว่าทุกครั้งที่ตัดพูดก็ตามหรือร้องเพลงก็ตามเหมือนจะเดี๋ยวเขินเดี๋ยวดิ่งไปกับเนื้อหาแล้วนึกขึ้นได้ก็เขินอีกทีมันก็เลยกลายเป็นว่ามันยังรวนเรื่องการเล่าความรู้สึกผ่านเทคนิคการร้องไปดูตัวเองนะพอเทปออกอากาศดูตัวเองว่าในขณะที่เสียงเราได้ยินแบบนี้แล้วหน้าตาเราไปกับมันหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าเอาชนะเทคนิคแต่ยังไม่สามารถเอาชนะความรู้สึกได้นะครับสู้ต่อไปครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับนี่ตัวแทนจากเพชรสีแดงครับมาต่อกันที่เพชรสีน้ำเงินครับเชนกระเชนชีวิตบักบุญจันทร์เชิญครับ
5: เป็นการถ่ายทอดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเข้าถึงอารมณ์คนฟังได้อย่างงดงามจริงๆครับเชนคาเชนศิลปินหนุ่มเสียงดีจากค่ายฟอนสตูดิโอที่มีคุณภาพครับแก้วเจ้าของผลงานเพลงเศร้าที่ครองใจแฟนๆและเชื่อมโยงความรู้สึกกับแฟนเพลงได้อย่างมีเสน่ห์โดยมีบทเพลงที่สร้างชื่ออย่างสัญญาใจและหลังจากนั้นเขายังคงพิสูจน์ผลงานผ่านเสียงร้องคุณภาพโดยมีบทเพลงซิงเกิลล่าสุดอย่างจำบ่ได้เขาโดดเด่นอย่างยิ่งด้วยเนื้อเสียงนุ่มลึกมีกลิ่นอายและลูกคอตามแบบฉบับลูกทุ่งดั้งเดิมอย่างแท้จริงทำให้เขาสามารถเข้าถึงและถ่ายทอดบทเพลงอกหักหรือบทเพลงที่ต้องการอารมณ์เศร้าออกมาได้อย่างงดงามและกำลังจะมีผลงานเพลงใหม่เร็วๆนี้ครับ

การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041 Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปก

จากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้งคอเลสเตอรอลคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ้องดีมากของ มาแล้วมาแล
1: ้วแต่อารมณ
2: ์คนไหนทำดีเขาก็ต้องมาครับนะนี่แสงให้สองเขานะครับ
1: เชนเหมือนจะรู้ทางแล้วนะเตรียมยกมือ
2: เอาครับ
3: เดี๋ยว
2: นี่นี่คือผลงานของพี่เชนนะชีวิตบักบุญจันทร์นะทำไมถึงเลือกเพลงนี้พี่เชน
4: จริงๆชอบตั้งแต่ซองไรเดอร์แล้วครับ
2: ตามมาตั้งแต่ซองไรเดอร
4: ์ใช่อยากมีโอกาสร้องเพลงนี้มากจะโคเวอร์ทีไรก็เสียงจะปิ้นไม่ค่อยจะถึงแต่ก็อยากลองดูครับชอบมาก
2: นะวันนี้ก็เลยตัดใจเลือกเพลงนี้มานะกับการกลับมาเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นไงยังตื่นเต้นอยู่ไหมหรือว่าหายแล้ว
4: ก็มีตื่นเต้นอยู่ครับก็ดีใจมากกว่าที่ได้กลับมาอีกครั้งคร
2: ับนะพวกเราก็ดีใจนะได้เจอศิษย์เก่าจากไม้ทองคำน้องๆนะเพื่อนๆพี่ๆนะมาอยู่รวมกันตรงนี้นะครับอ่ะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับ
4: ก็ผลงานเพลงครับผมจำบ่ได้นะที่แต่งจากพี่เต้ยจักรินครับผมกับกลุ่มฟอนเซคแฮนแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเพลงใหม่อีกนะฮะชื่อว่าเพลงว่าบ่ฝืนเป็นพี่กบสุพจน์แต่งให้ครับแล้วก็ติดตามได้ทางช่องฟอนเซคแฮนมุนกุ๊บ
2: นะไปติดตามฟังกันได้นะ
3: ช่วยกันดีครับกลุ่มเนี้ยฟอนเซคแฮนทุกคนว่าจะเป็นพี่กบพี่เต้ยจะอยู่ในโซเชียลตลอดแล้วจะแต่งเพลงให้กันอะไรเงี้ยแล้วดีกีตาร์ร้องเพลงผมติดตามตลอดเลย
2: เห็นบางทีเข้าไปเล่นสนามบอลเหมือนกันใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ร้องเพลงดีกีตาร์กันเนาะอ่ะโค้ชนุ๊กครับผลงานของลูกทีมคนนี
3: ้ทุกครั้งที่พี่เชนมาร้องเพลงบนเวทีแบบเนี้ยแล้วก็ในเพชรตัดเพชรด้วยจะเป็นไวรัลทุกครั้งเพราะพี่เชนร้องเพราะมากๆแล้วเสียงแกสุดๆอ่ะถ้าผมอกหักแล้วผมนั่งฟังอยู่ทางบ้านตายย้อนเพลงแล้วเพราะอารมณ์แกมาถึงจริงๆและเป็นอีกเพลงนึงที่จะเป็นไวรัลอีกหนึ่งเพลงซึ่งเพลงนี้สำหรับผมนะเป็นเพลงที่โคตรร้องยากเลยนะครับขอบคุณซองไรเดอร์
5: มึงร้องอยู่สองรอบโอ้ร้องรอบแรกไม่พอมาแก้ไหม
3: มันคือเสน่ห์เขาสามชั่วโมง
2: ม
3: ัน
2: ค
3: ือ
2: เสน่ห์แสดงว่าเสียงเขาไม่ได้พักผ่อนอ่ะเด้
6: พ่อเมย์เอ๋ยย้อนพ่อเมย์เอ๋ยย้อนอยากเป็นนักร้อง
3: ครับผมแต่วันนี้ทำได้สุดมากครับพี่เชนอินกับเพลงมากๆยอดครับพี
2: ่ครับผมพี่แบงค์ครับ
7: ว้าเอ๋ย
2: ใช่คนละคน
8: พี่เชนทำให้แบงค์ตะลึงกับบทเพลงนี้ไปอีกหนึ่งคนแบงค์เคยฟังบทเพลงนี้ครั้งแรกตอนซีซั่นที่แบงค์มาครั้งที่แล้วที่พี่เต้ยร้องโหคนนั้นสุดมากพี่เชนก็สุดมากเช่นกันแบงค์เคยได้มีโอกาสได้ดูพี่เชนออนแอร์ตอนประกวดอยู่บ้างนะครับเพราะแบงค์เองก็เป็นเด็กเพลงเอกมันเป็นเด็กในบ้านอยู่แล้วเราก็ดูช่องตัวเองอะไรเงี้ยก็ได้เห็นผ่านตามาบ้างแต่ตอนนั้นพี่ยัง

0: ยังไม่ขนาดนี้วันนี้พี่โหสุดจริงๆพี่พลังเยอะมากๆและสื่อสารได้ดีมากๆครับพี่ชื่นชมครับเก่งมากๆครับ
1: ครับผมแจ็คกี้จ้ะ
2: หนูอยากบอกว่าพี่เชนเก่งมากๆคือเขาทำได้ยังไงต่อหน้ากรรมการแบบเขาไม่มีความตื่นเต้นหรือเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเขาร้องแบบได้สะใจอ่ะแบบเก็บอารมณ์อะไรแบบได้ดีมากๆหนูแบบชื่นชมมากๆเป็นไอดอลอีกคนนึงสำหรับหนูพี่เชนเก่งมากค่ะ
1: ขอบคุณนะครับอานนท์ครับ
3: ใช้คำว่าเชนคัมแบ็กได้เลยเด็กคนนี้ถ้าไม่ลืมเนื้ออย่างเดียวนะเพลงอะไรก็เอาอยู่เขาเคยสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีเพชรตัดเพชรไว้มาดีๆอ่ะปึ๊กตอนนั้นเพลงอะไรว่าเชน
0: เกือบทุกเพลงเลยครับเกือบทุกเพลง
3: แล้ววิธีการร้องวันนี้นะถือว่าปล้นเพลงไปแล้วเป็นของเชนไปแล้วนะคนจะฟังแต่เชนแล้วไม่ฟังไอ้แซกแล้วล่ะ
4: นะครับต้นฉบับนะฮะ
3: คือฟังต้นฉบับแล้วต้องกินน้ำฟังไปด้วยกินน้ำไปด้วย
1: ขอให้แห้งตาม
3: ขอแห้งตาม
1: ครับ
3: วันนี้ดีจริง
1: ๆครับผมพี่สุครับ
5: ครับสวัสดีลูกเห็นฝีไม้ลายมือวันนี้ต้องเรียกว่าจอมยุทธเก่งเข้าใจเพลงดาบทุกอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเวลาหนูร้องเพลงอารมณ์มันมาแล้วคนลุกสู้ไปหมดเลยแล้วทุกคนต้องแม่นึกอะไรได้แม่ก็จดไว้จดไว้กลัวเดี๋ยวเวลาอยากจะคุยอยากจะคอมเมนต์แล้วมันลืมมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไม่รู้นะลูกว่าหนูจะโด่งดังไปมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าขอให้มันเป็นแบบนั้นขอให้หนูโด่งดังสักทีนะลูกด้วยความสามารถโดยทุกอย่างเชนทำได้ดีมันตลอดในเรื่องของอารมณ์เพลงนะลูกแม่ชื่นชมจริงๆขอให้หนูโชคดีแล้วก็โด่งดังนะลูกแล้วก็ขอให้มาสเตอร์นี่เป็นไวรัลอีกเพลงหนึ่งสำหรับหนูครับ
1: ครูครับ
6: ในความเป็นข้าเชนครูจำได้ว่าถ้าหนูร้องเพลงพี่ไผ่หนูจะปั้นเสียงเป็นพี่ไผ่และก็โดนกรรมการทักทวงเสมอแต่ทุกครั้งที่ร้องเพลงคนอื่นที่ไม่ใช่เพลงของพี่ไผ่เชนจะร้องดีตลอดคือมันจะค้นพบเสียงที่มันพอดีแล้ววันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ยืนยันตรงนั้นเลยพอต้นฉบับเป็นพี่แซคชุมแพพอข้าเชนร้องมันก็แตกต่างกันอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้หมายความว่าต้นฉบับไม่ดีลูกแต่มันได้รสชาติอีกแบบเนี่ยซึ่งดีมากๆและก็เชนก็เด่นด้านเป็นการเป็นคนร้องเพลงเล่าความรู้สึกได้ดีซึ่งการร้องหนึ่งครูไม่มีเครื่องหมายคำถามกับหนูแล้วนะแต่สิ่งที่อยากถามก็คือว่าวันนี้ตั้งใจเป็นศิลปินกี่สักกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันไปมันมาให้หายทำยังไงถ้าแน่วแน่กับมันซึ่งวันนี้มันสมบูรณ์มากลูกมันพร้อมที่จะดังอย่างที่ทุกคนคิดเลยแต่มันจะหายไปเฉยๆถ้าหากว่าเชนไม่ต่อเนื่องอยากย้ำนะลูกเพราะว่าวันนี้ร้องเพราะจริงๆรู้สึกได้เลยน้ำตาไหลได้เลยแต่มันจะหายไปถ้าหากว่าเชนไม่ต่อเนื่องฝากให้สู้นะลูกนะทำให้ต่อเนื่องครับ
1: ครับผมนะทุกครั้งที่มาในที่นี้ก็จะมีสิ่งดีๆเสมอนะเชนนะก็มีคำบ่งกันบ้านอีกแล้ววันนี้นะดำเนินการต่อนะ
7: ครับผม
1: นะครับอ่ะครบทั้งสองสีเรียบร้อยเชิญพี่ตั๊ดบนเวทีครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับพี่สุให้ใครครับ
8: แดงหรือน้ำเงิน
5: ให้เสมอครับ
8: เสมอครับ
1: ได้แต่ก่อนคนละหนึ่งเสียงครับ
8: อโนดให้ใครครับ
3: เสมอครับ
8: เสมอครับ2เสียงเท่ากันนะครับ
9: เก่งจริงครับ
8: เสียงตัดสินครับคุณกูสลาให้ใครครับ
6: เสมอครับ
8: เสมอครับ3เสียงเท่ากันก็รับไปสีละ1คะแนน
1: นะครับลูกนะฮะใครถ่ายให้เนี่ย
9: ทางบ้านครับ
1: หน้าบ้านนะอ๋อถ่ายนะหนึ่งสองสามยิ้มเรียบร้อยครับผม
9: ป
1: ี
9: หน้าเป็นงานขึ้นบ้านเฮีย
1: ขอบคุณสองหนุ่มด้วยนะครับขอบคุณครับ
10: ทั้งตั๊ดและเชนถ่ายทอดอารมณ์คนแพ้ออกมาได้ตราตรึงใจมากๆคณะกรรมการชื่นชอบในอารมณ์ของทั้งคู่ครับจึงตัดสินใจให้เสมอกันไปอีกครั้งแบ่งไปคนละ1คะแนน
8: สรุปคะแนนครับตอนนี้ทีมสีแดงมี3คะแนนและทีมสีน้ำเงินครับ2คะแนน

0: มาโจทย์สุดท้ายโจทย์ตัดสินน้ำเงินจะสามารถตีเสมอหรือว่าจะแซงเลยหรือเปล่าอยู่ที่โจทย์นี้นะครับ
1: อยู่ที่พี่แล้วนะพี
0: ่นะโจทย์ลูกทุ่งจีบเธอก่อนนอน
1: จีบเธอก่อนนอน
0: เป็นไง
2: โจทย์เขียนอะไรมันก็เขียนไป
0: อ่ะเริ่มที่สีน้ำเงินคุณถึงเวลาของเขาแล้วผู้ชายคนนี
1: ้ครับแบงค์เฉลิมรัตน์ครับกับผลงานเพลงกลางดาว
0: แบงค์นะครับกลางดาวนะครับ
3: เอาหรอก
0: สีแดงอ่ะคุณโชว์หน่อยดิ
3: สระโอ๊ตขึ้นเลยว่าสระโอ๊ตอ่ะผมให้บรมอาจารย์คิดหน่อยเพราะว่าผมคิดมาหลายชื่อละสระโอ๊ต
0: พบกับศิลปินคนโปรดโบ๊ทปัชญา
4: คุณโบ๊ทปัชญากับบทเพลงนางกวักมหาเสน่ห์ครับ
0: อ่ะเริ่มกันที่เพชรสีแดงครับโบ๊ทปัชญาครับนางกวักมหาเสน่ห์เชิญครับ

0: น่ารักดี
1: พูดถึงเพลงนี้หน่อยที่เลือกมาร้องวันนี
2: ้ผมมีโอกาสได้ทำวิจัยเกี่ยวกับลูกทุ่ง
1: ครับ
2: ทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูเพลงเก่าๆท
1: ี
2: นี้พอได้ศึกษาเกี่ยวกับลูกเอื้อนหรืออะไรต่างๆได้ไปเจอเพลงพวกนี้ครับเยอะแยะมากมายและที่สำคัญพอได้ถูกแบบเด็กๆที่ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งได้นำกลับมาประกวดก็ได้กลับมาได้ยินเพลงเก่าๆเพราะๆกันอีกครั้งหนึ่งครับก็เลยหยิบมาลองส่งกันบ้านคุณครูดูครับ
1: ครับนะในวันนี้นะ
2: ครับ
1: อ้าวผลงานตอนนี้เห็นว่าจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมพี่แบงค์พี่โบ๊ท
3: ครับใช่ใช่ครับของพวกเราเลยครับคอนเสิร์ตเพลงเอกแฟนมีตครับ
1: ครับผม
2: เป็นแฟนมีตรียูเนียน
3: ก็จะเป็นการรวมตัวเพลงเอกทั้ง3ซีซั่นครับ1 2 3เลย
1: มีใครบ้างนอกจากพี่แบงค์พี่โบ๊ทแล้วเอ่ยชื่อเราฟังหน่อย
2: จริงๆแล้วอยากให้ไปดูโปสเตอร์ในเพจของเพลงเอกนะครับ20กว่าคนครับ
4: ก็คือทุกยุคเลยแต่ยุคแรกจนมาถึงยุคแบบเต้นใหม่ๆ
2: ใช่ครับซีซั่นแล้วกันนะซีซั่น1จนถึงซีซั่น3
1: นะครบเลยนะ
2: ครับผม11นะครับวันที่11กรกฎาคมนะครับผมก็ที่สยามพิกฮอลครับ
3: ครับ
2: ชั้น7สยามสแควร์วันครับผม
3: ซึ่งตอนนี้ครับเปิดขายบัตรแล้ว
1: ได้ที่ไหน
3: เปิดขายบัตรแล้วที่เพจเพลงเอกครับเข้าไปที่นั่นได้
2: ติดต่อที่เพจได้เลยฮะ
1: เอาฝากไว้ด้วยนะอีกครั้งนึงชื่อคอนเสิร์ตว่า
2: เพลงเอกรียูเนียนครับ
1: แฟนๆเพลงเอกหรือแฟนๆที่ชื่นชอบศิลปินนะ
3: ไ
1: ปฟ
3: ัง
1: บทเพลงที่เขาถึงกันได้เลย
3: ครับครับผม
1: นะครับผมและผลงานส่วนตัวล่ะช่องทางการติดตามยังไงฝากไว้ด้วย
2: ติดตามโบ๊ทได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับชื่อเดียวเลยโบ๊ทปรัชญาภาษาไทยหาได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับ
1: ครับผมนะอ่ะโค้ดเบิ้ลครับลูกทีมคนนี
5: ้พี่โบ๊ทร้องเพลงลูกทุ่งภาคกลางได้พร้อมมากๆแล้ววันนี้มันก็พิสูจน์อีกครั้งนึงมันเรียกว่าช่ำชองจนสามารถสอนลูกเล่นของความเชี่ยวชาญเข้าไปอยู่ในเพลงได้แล้วคือเหมือนเขามีเพจเป็นครูด้วยนะสอนร้องเพลงด้วยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการแบบฝึกร้องลูกทุ่งภาคกลางดีมากครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าไปฟังผมเองขนาดไม่ได้ถนัดเพลงลูกทุ่งภาคกลางก็ไปฟังก็ได้ความรู้กลับไปพัฒนาตัวเองได้ด้วยอันนี้แบบอันนี้จริงจัง
1: ครับผมแอมครับ
6: ค่ะครั้งแรกเลยค่ะที่เจอพี่โบ๊ทค่ะก็รู้สึกว่าฟังแล้วก็อินไปกับเพลงเลยค่ะรู้สึกว่าสื่ออารมณ์ได้ดีมากๆค่ะพร้อมมากๆค่ะเหมือนเป็นคุณครูเหมือนเป็นคุณครูที่เขาสอนร้องเพลงมาร้องติวให้เราเลยค่ะรู้สึกแบบนั้นเลยค่ะสุดยอดค่ะ
1: ครับผมอโนทครับ
7: วันนี้โบ๊ทหยิบเพลงนางกวักมหาเสน่ห์มาร้องเนี่ยมันเป็นเพลงที่มันมีคุณค่ามันเหมาะกับเวทีเพชรตัดเพชรมากเพลงนี้มันเหมือนเป็นเพชรเม็ดงามและการร้องของโบ๊ทวันนี้การดีไซน์ดนตรีมันไม่ใช่เป็นเวอร์ชั่นเดิมๆที่สายยันสัญญาร้องดังนั้นการดีไซน์ในการร้องของโบ๊ทน่ะมันเป็นโบ๊ทน่ะมันนิ่มนวลมันละมุนน่ารักแต่มันก็ยังแอบมีลูกเอื้อนของสายยันสัญญามาอยู่ในนั้นโดยไม่รู้ว่าโบ๊ทตั้งใจหรือเปล่าถ้าเปรียบเป็นอาหารเหมือนแกงส้มที่เราคุ้นปากคุ้นลิ้นกับแกงส้มนูดแกงส้มมะละกอมีผักบุ้งด้วยอ่ะแต่โบ๊ทมาปรุงรสชาติใหม่แต่มันยังเป็นแกงส้มอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้นะในพูดแล้วหิวข้าวพักกินข้าวก่อนไหมครับ
1: ยังครับเดี๋ยวรอก่อนนะอีกนิดเดียวฮะ
7: เขาเรียกว่ามันละมุนหูแล้วมันเหมาะกับบุคลิกของโบ๊ทด้วย
2: ผมขออนุญาต
1: ครับผม
2: ขออนุญาตขยายความจากพ่อครับจริงๆครับพ่อแอบใส่ไว้ครับและสิ่งที่ได้มาที่เป็นลูกเอื้อนของสายยันสัญญาพ่อน่าจะลืมพ่อเป็นคนคุมอัดโบ๊ทครับแล้วพ่อแอบให้โบ๊ทร้องลูกเอื้อนแบบนี้โบ๊ททำไม่ได้ตอนนั้นนะเพลงพระเอกรำพันครับเลยรู้สึกว่าการร้องแบบนี้ของสายยันสัญญาเนี่ยจริงๆพอกลับไปย้อนฟังคือได้มาจากพ่อแล้วพอทั้งหมดพอมาลองฝึกดูก็ได้มาเรียนกับครูสลาครูสลาบอกว่าการร้องของสายยันเนี่ยคือการกระแทกเสียงแบบนี้คือครูสรุปให้ฟังอีกทีนึงก็เลยได้มาเป็นนางกวักมหาเสน่ห์เวอร์ชั่นแบบนี้นะครับจากครูๆทั้งนั้นเลยครับขอบคุณครับ
7: ขอบคุณครับที่พูดให้ผมดูเก่งขึ้น
1: ครับผมพี่สุครับ
8: ในฐานะแม่เป็นสาวกคนหนึ่งของพี่เป้าสายยันสัญญานะฟังเพลงนี้แล้วโอ้โหแบบก็ชอบมากเป็นเพลงที่เพราะมากแล้วโอเวอร์ก็ถ่ายทอดเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ที่แตกต่างจากพี่เป้ามันเห็นถึงความเก่งความสามารถที่ไปกับดนตรีแบบใหม่ๆหนูเก่งมากลูกวันนี้ทำได้ดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับ
9: ก็ขอบคุณที่นำเพลงยุคนั้นมาร้องอีกครั้งในยุคนี้ผ่านคนที่มีความสามารถเกิดทุกด้านเลยและความเก่งหลายด้านของโบ๊ทนี่ถ้าที่ผ่านมาถ้าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างก็คือว่าจะเลือกความเก่งชนิดไหน ให้ลงตัวกับชิ้นงานที่ตัวเองเลือกมาแสดงแต่กับวันนี้มาดีลูกมาดีการร้องเพลงนี่เท่าที่ครูฟังจากผู้บรรดานักฟังเขาจะพูดกันภาษาง่ายว่ามีการร้องทรงประกวดกับทรงศิลปินบางคนร้องเนียบมากเก่งมากแต่ทั้งหมดอยู่ในทรงประกวดนั่นก็ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งแต่บางคนร้องไม่เนียบมากแต่อารมณ์เพลงดีมากเขาเรียกว่าร้องทรงศิลปินร้องมีแนบคำว่าโชว์ไปด้วยซึ่งวันนี้ครูมองว่าโบ๊ทอยู่ในหมวดนี้นะลูกและโบ๊ทคนเดียวกันนี่แหละเคยร้องเพลงทรงประกวดมาก่อนคือร้องเอาเนียบมากเลยแต่วันนี้ร้องแบบศิลปินลูกเล่นไม่ต้องเยอะแม่นจังหวะค่อยๆร้องและที่ชอบมากกว่านี้ก็คือการออกเสียงของโบ๊ทอย่างที่ครูบอกว่าโบ๊ทเก่งหลายด้านบางทีมันจะงงเรื่องการเลือกเสียงมาใช้กับเพลงที่เราเลือกมาร้องแต่วันนี้แหละนี่คือการร้องลูกทุ่งลูกเสียงมันเป็นเสียงธรรมชาติแหบก็แหบไปขรุขระบ้างไม่สมบูรณ์บ้างแต่เสน่ห์มากวันนี้โบ๊ททำได้ดีครับ
1: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการนะครับมาต่อกันที่เพชรสีน้ำเงินครับแบงค์เฉลิมรัตน์ครับกลางดาวเชิญครับ
0: หวานละมุนจนอบอวลไปทั้งสตูดิโอเลยใช่ไหมครับสำหรับเสียงร้องอันทรงเสน่ห์ของโบ๊ทสมเป็นตัวแทนทีมเพชรสีแดงจริงๆครับ

0: เออละมุนมากเลยนะเพลงนี้นะ
1: ครับ
0: พูดถึงผลงานเมื่อสักครู่หน่อยครับ
1: ก็บทเพลงนี้เป็นสำเนียงอาจจะไม่เป็นลูกทุ่งแต่บทเพลงนี้เป็นบทเพลงของคนลูกทุ่งที่เชื่อว่าเกือบทุกคนในประเทศไทยรักเขามากบทเพลงของน้องไรอันกัดบัณฑิตครับผมเพิ่งจะปล่อยมาจากรายการ Songwriter นั่นเองนะครับมันก็ชอบบทเพลงนี
0: ้
1: เป็นส่วนตัวก็เลยหยิบยกบทเพลงนี้ของน้องมาร้องคร
0: ับ นะกลางดาวนะครับ
1: ผม
0: นะก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับอ้าวผลงานนอกจากคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้น
1: ครับผม
0: แล้วก็ติดตามส่วนตัวได้ช่องทางไหนลูก
1: ครับที่ช่องทางเพจของแบงค์เองเลยครับแบงค์เฉลิมรัตน์ครับทุกแพลตฟอร์มเลยพิมพ์ว่าแบงค์เฉลิมรัตน์ขึ้นแน่นอนทางเพลงเอกเพจเพลงเอกครับและที่สำคัญแบงค์เพิ่งปล่อยเพลงไปที่เป็นเพลงที่แบงค์ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองเองครับชื่อเพลงหมู่ดาวครับแบงค์แต่งเพลงนี้ตอนที่กำลังจะมีแฟนมีตของตัวแบงค์เองก็แต่งให้พี่ๆรวมถึงแต่งให้ทุกๆคนที่กำลังแสงลิบหลีให้รู้ไว้ว่ายังมีแสงจากตรงนี้คอยเติมเต็มให้
0: ครับ
1: ชื่อเพลงหมู่ดาวครับรับชมได้ทุกช่องทางเลยเช่นกันครับแล้วก็อีกอย่างนึงฮะแบงค์พึ่งรับกิจการรัดสะดวกร้านสะดวกซักไทเกอร์ลอลลี่มาครับผมซัก24ชั่วโมงฮะรัชดา13ไปได้ตลอดเวลาครับผม
0: 24ชั่วโมงเลยนะ
1: 24ชั่วโมงเลยครับมีแม่บ้านคอยซักอบพับให้เรียบร้อยครับแค่คุณเอาผ้าไปทิ้งไว้ตอนเช้าทำงานเสร็จตอนเย็นกลับมารับผ้าคืน
0: ได้เลย
1: หอมหวนแน่นอน
0: นะรัชดา13
1: รัชดา13ครับผม
0: ร้านสะดวกซัก
1: ไทเกอร์ลอลลี่ครับ
0: ครับผมเอาฝากไว้ด้วยนะ
1: ครับผม
0: ได้นะพี่นุกครับ
2: ผมรู้สึกว่าตัวจริงของพี่เนี่ยคือมีเสน่ห์อยู่แล้วคำพูดพี่มีเสน่ห์อยู่แล้วแต่พอพี่ขึ้นไปอยู่บนเวทีเสน่ห์พี่เพิ่มมากกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเลยอ่ะพี่ไม่มีความตื่นเต้นอะไรทั้งสิ้นพี่อยู่กับเพลงตัวเองทุกท่อนและพี่เล่นกับมันได้พี่มีความเป็นมือโปรจริงๆมันเพอร์เฟกต์สำหรับผมมากที่ผมนั่งฟังตรงนี
0: ้ครับผมเชิญครับ
3: ครับผมก็เหมือนอย่างที่โค้ชบอกเลยครับวันนี้พี่มีเสน่ห์มากๆและทำให้แบบให้เราหลงไหลไปด้วยฮะคือเหมือนตกอยู่ในภวังค์ของพี่ไปแล้วชอบมากชอบมากครับผมสุดยอดครับ
2: เชนบอกแล้วอย่าออกอยู่เฉยๆนั่งดี
0: ๆเป็นตัวอย่าง
2: ขอโทษแทนทุกสาวด้วยนะคะ
4: ไม่เป็นไรแต่อย่าข้ามหน้าป้าไปนะ
0: เอาป้าก็เป็นด้วยเหรอมีเพื่อนหรือเปล่าม
4: ีใช่ไหมหลา
0: อโนดครับ
5: แบงค์ร้องเพลงเนี้ยเสียงบางสำเนียงหรือเกี่ยวกับดนตรีพาไปมีตัวแซกโซโฟนเข้ามาซึ่งมันมีอารมณ์ของความเป็นเฉลียงอยู่ในนั้นแล้วมันมีน้ำเสียงบางน้ำเสียงเหมือนคุณเจี๊ยบวัชระจริงคือไม่ใช่เป็นไรอันกาดบัณฑิตแต่มันเป็นเวอร์ชั่นของแบงค์ที่ร้องมันน่าฟังมากผมโคตรชื่นใจเลยวันนี้ทั้ง6คนมันทำให้ผมมีความสุขทำให้ผมไม่เสียดายเวลาที่ผมรักเพลง

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
2: เจ็บตรงข้างสะดือขวาบ่อยๆเวลากดลงไปหรือบางทีก็ข้างซ้ายเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันครับเพราะถ้ามีอาการแค่นี้มันยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรนะครับบางคนก็มีแค่ลมในกระเพาะในลำไส้ที่มันเยอะเกินไปบางคนก็เกิดจากท้องผูกบางคนก็เป็นจากอาหารบางอย่างที่กินเข้าไปแล้วก็มีลมเยอะก็เลยเป็นแบบนั้นขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประวัติแค่นี้มันตอบอะไรเพิ่มไม่ได้ครับตอบได้แค่นี้เลยนะฮะมีวิธีรักษาภูมิแพ้ให้หายขาดหรือยังครับยังไม่มีครับปัจจุบันภูมิแพ้มันโอกาสหายขาดเนี่ยมันยากมากยกเว้นบางอย่างเช่นในเด็กที่เกิดมาใหม่ๆบางคนแพ้ไข่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแพ้ไข่มันหายแพ้ได้ประมาณ 2-3 ขวบ4ขวบอย่างเงี้ยหายแพ้ไข่ได้แต่หลังจากนั้นมันจะเปลี่ยนกลายเป็นแพ้ฝุ่นแพ้เกสรอย่างเงี้ยแทนนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปเจอสิ่งที่แพ้อีกตลอดชีวิตมันก็จะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าไปเจอมันก็จะเป็นอีกนะครับบางคนก็จะอาการดีขึ้นแต่มันก็จะไปแย่ลงในช่วงเวลาอายุเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับวิธีที่จะทำให้มันไม่ค่อยกำเริบก็คือต้องนอนให้พอออกกำลังกายประจำไอ้สองอย่างนี้สำคัญมากๆเลยถ้าเกิดใครที่นอนไม่พอไม่ออกกำลังกายอะไรเลยหรือปล่อยให้อ้วนเนี่ยอันนี้แหละครับที่ภูมิแพ้มันจะกำเริบง่ายมากเลยนะครับลายไม่เท่ากันหรือเปล่าครับ

จะไม่เท่ากันก็ได้มั้งครับหรือว่าอาจจะเป็นตาของคุณมันอาจจะข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ำก็ได้เลยมองแล้วมันไม่เท่ากันนะครับสุนัขจรจัดกัดที่นิ้วฉีดยา3 เข็มแล้วหมายังไม่ตายต้องฉีดให้ถึง5 เข็มไหมครับต้องครับเราไม่สนใจว่าหมาตายไม่ตายแต่เราจะฉีดให้ครบครับผอมสูงมาเจ็บจี๊ดที่อกบางครั้งใจเต้นเร็วมากควรไปตรวจไหมครับควรครับยกเว้นถ้าเกิดคุณตรวจแล้วคุณรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วตั้งแต่แรกแล้วคุณเกิดอาการขึ้นมาซ้ําก็ไม่ต้องตรวจถ้ามันเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าคุณไม่รู้เลยว่านี่คืออะไรคุณจะต้องไปตรวจนะครับไปสงขลาน่าจะได้เจอคุณหลินเอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้บอกคุณหลินเนี่ยเดี๋ยวต้องลองแจ้งไปดูนะครับเคยแบ่งจนเรตินเบ่งจนเรติน่าฉีกเลือดพุ่งเลยผมว่าคุณอาร์มเนี่ยมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งนะคือการควบคุมแรงตัวเองจะไม่สามารถรู้ได้ด้วยว่าเราใช้แรงมากไปหรือยังแล้วพอมันเป็นแบบนี้มันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับเหมือนกับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมงอข้อมืออย่างเงี้ยแล้วถือดัมเบลแล้วยกอย่างเงี้ยโอเคแรงแขนตรงนี้ผมอาจจะมีความแข็งแรงพอที่จะยกแต่แรงข้อมืออาจจะมีไม่พอแล้วคนธรรมดาจะรู้ว่าเฮ้ยมันเจ็บพอละวางแต่ถ้าคุณอาร์มเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้นี่มันเจ็บพอละวางก็จะอัดมันต่อไปสุดท้ายเกิดปวดข้อมือขึ้นมาเล่นต่อไม่ได้เนี่ยนะครับดังนั้นอาจจะต้องมีความระมัดระวังในด้านนี้ด้วยว่าเฮ้ยแรงที่เราใช้อ่ะบางทีมันมากไปหรือเปล่าทําให้เกิดเรื่องต่างๆขึ้นมานะครับพวกเนี้ยบอกเลยครับบาดเจ็บง่ายมากเลยเดี๋ยวก็จะปวดสะโพกปวดเข่าปวดอะไรสักอย่างจากการที่เราไปใช้งานมันไม่ถูกต้องนั่นแหละครับขอบคุณลูกช้างนะครับที่ส่งหมามาตัวหนึ่งเอานี่ไปเลยมะเร็งไทรอยลามไปต่อมน้ำเหลืองด้านขวาของคอผล PNA เป็น PTC มีโอกาสหายขาดไหม Papillary Thyroid Carcinoma น่าจะเป็นผล FNA มากกว่ามั้งนะฮะโอกาสหายขาดมีไหมคิดว่าน่าจะมีนะครับน่าจะเฉยๆนะถ้าลามไปแค่ต่อมน้ำเหลืองที่ข้างคอแล้วไม่มีที่อื่นอีกเลยอันนี้น่าจะหายได้อยู่แต่ว่ามันจะต้องใช้การกลืนแร่แน่นอนนะครับพวกนี้แล้วก็มันจะมีปัญหาจากการที่เราต้องใช้ยากลุ่มที่เป็นยากดฮอร์โมนไทรอยเอ้ยยาฮอร์โมนไทรอยขนาดสูงนะครับซึ่งคุณก็จะมีอาการแบบใจสั่นเนี้ยใจสั่นเหมือนคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยอ่ะมันจะมีอาการแบบนั้นแน่ๆเพราะว่าเราต้องใช้ยาขนาดสูงเพื่อที่จะกดไม่ให้มันกลับมาอีกนะครับมีก้อนฝีที่เล็กๆดูแลตัวยังไงให้ยุบไปเองโดยไม่ต้องปล่อยให้วันถึงต้องกรีดระบายออกอย่าไปยุ่งกับมันครับดีที่สุดเลยอย่าไปยุ่งกับมันทำความสะอาดให้ดีนะครับทำได้แค่นั้นเลยจริงๆนะที่เหลือคือมันแล้วแต่ดวงแล้วว่าคุณจะหายหรือไม่หายถ้ามันไม่หายเนี่ยก็ต้องไปกรีดเอาออกเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายตัวเองให้เหมือนคนปกตินอนให้พอกินให้โอเคนะครับอย่าไปเครียดถ้าเครียดเยอะภูมิต้านทานต่ำมันก็เป็นไงมันก็ไม่หายนะฮะหายใจลำบากตอนกลางคืนไม่เต็มอิ่มเป็นเพราะอะไรตอบไม่ได้ครับอันนี้อาการมันไม่เฉพาะเจาะจงนะคุณต้องบอกมาให้ครบมากกว่านี้เพราะว่าแบบเนี้ยคุณจะเป็นหอบหืดก็ได้ภูมิแพ้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นกรดไหลย้อนก็ได้นะครับหรืออ้วนเกินไปนอนแล้วพวกอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องมันดันทําให้หายใจลําบากก็ได้หรือบางคนเป็นโรคปอดเวลานอนราบก็หายใจลําบากบางคนเป็นโรคหัวใจนอนราบก็หายใจลําบากเองเหมือนกันนะครับดังนั้นอันนี้ประวัติมันไม่ครบที่เราจะบอกได้ว่าเป็นอะไรเลยครับผู้หญิงจะหยุดรอบเดือนประมาณอายุเท่าไหร่เร็วที่สุดเร็วที่สุดเลยเหรอเร็วที่สุดผมก็เห็นตั้งแต่30มันก็หยุดไปแล้วอ่ะอันนั้นคือเร็วเกินไปอ่ะนะครับเร็วเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าปกติทั่วไปเนี่ยก็โน่น45ขึ้นน่ะแถวๆนั้น47อย่างเงี้ยนะฮะถ้าตื่นนอนแล้วไอมีความสัมพันธ์กับการหายใจในขณะหลับอย่างไรมันอาจจะสัมพันธ์ในบางกรณีแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่สัมพันธ์กันถ้าตื่นมาแล้วไอเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเจอนะกรดไหลย้อนไม่ก็ภูมิแพ้เป็นหลักๆ2อย่างนี้นะครับหยุดหายใจในขณะหลับเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยทำให้เกิดอาการไอแต่มันก็เจอร่วมกันได้ถ้าเกิดคุณมีภาวะอืดร่วมด้วยนะครับขอบคุณพิมพ์นะครับส่งขนมมาเอาลูกโป่งไปถือเล่นก่อนนี่เลยปวดท้องตึงวนไปวนมาทั่วท้องเปลี่ยนไปทั่วๆบางครั้งปวดรูทวารจี๊ดๆนี่คือลำไส้แปรปรวนหรือเสี่ยงมะเร็งลำไส้ไหมไม่ครับลำไส้แปรปรวนเนี่ยมันจะต้องมีการขับถ่ายที่ผิดปกติไปด้วยนะครับถ้ามีแค่ปวดหมุนไปวนมาอันนี้ยังไม่ใช่ครับเสี่ยงมะเร็งลำไส้หรือเปล่าถ้ามีประวัติแค่นี้เลยตรงๆนะไม่เสี่ยงแต่ถ้ามีประวัติอย่างอื่นที่คุณยังไม่ได้ให้ผมมาอีกเนี่ยก็ตอบไม่ได้ครับมันต้องพิจารณาประเด็นอื่นอีกนะครับถ้าไม่แน่ใจ

ใช่แล้วมันเป็นมานานแล้วผมคิดว่าคุณน่าจะต้องไปหาหมอทางเดินอาหารก่อนนะครับเคยกั้นจามนึกว่าดีที่ไหนได้โชคดีแค่ไหนยังไม่ตายนั่นสิใช้กระทะประเภทไหนทำอาหารผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับซื้อมานานแล้วอะฮะอยากได้กระทะที่ปลอดภัยก็ลองไปหาดูนะครับเทฟลอนอะไรที่ใช้อะแล้วก็ดูทุกอย่างที่มันได้มาตรฐานคุณก็ใช้อันนั้นก็ได้แต่ถ้าใช้แล้วมันมีรอยขีดข่วนก็โยนทิ้งนะครับดีที่สุดเล่นเวทสร้างกล้ามเนื้อมันช่วยลดภาระกระดูกหรือเปล่าเป็นออฟฟิศซินโดรมบ่อยก็ช่วยครับขอบคุณคุณศาสีประภานะครับเอาลูกโป่งไปเลยนี่อยากมีเงินต้องทำงานบริหารการเงินก็นั่นสิเนาะใช่ลองจะวิธีตอนเช้าตื่นตีห้าทำยังไงให้สมองแอคทีฟด้วยการเล่นดนตรีพอพระอาทิตย์ขึ้นจะไปออกกำลังกายแต่มีคำถามคือพยายามฝึกที่จะกินข้าววันละ2 มื้อมื้อเช้าไม่กินหิวก็กินกาแฟเหมาะสมหรือเปล่าก็โอเคครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแรงก็มีดีไม่ง่วงเหงาหาวนอนระหว่างวันแล้วก็ไปตรวจร่างกายประจำไม่ได้เจอปัญหาอะไรก็ถือว่าโอเคแล้วครับสมาธิก่อนนอนแบบที่สอนช่วยเคลียร์สมองก่อนนอนได้อะประมาณนั้นเลยปลายประสาทอักเสบแต่หาสาเหตุไม่เจอกินพีกาบาลินไปเรื่อยๆมันสามารถหายเองได้ไหมหรือเปล่าไม่หายครับปลายประสาทอักเสบถ้าหาเหตุผลไม่เจอส่วนใหญ่มันจะไม่หายเออมันต้องหาเหตุผลให้เจอแล้วพอหาเหตุผลให้เจอเนี่ยก็ต้องมาดูอีกว่ามันเป็นชนิดที่หายได้หรือเปล่าเพราะบางกรณีมันก็ไม่หายเหมือนกันบางกรณีก็หายเช่นถ้าเกิดคุณเป็นจากเบาหวานเนี่ยไม่หายเออมันจะชาก็ชาไปตลอดชีวิตนี่แหละนะฮะมันจะมีโอกาสดีขึ้นได้บ้างในบางกรณีที่หลังจากที่เราตรวจเจอแล้วหันมาคุมน้ําตาลแบบเข้มข้นเลยอันนี้อาจจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ในบางกรณีผมเคยพูดไว้ในเรื่องของ B12 มันจะมีโดสบางอย่างแล้วก็ให้ร่วมกับสารอาหารบางตัวที่อาจจะทําให้ดีขึ้นได้อาจจะไม่ได้แปลว่ามันจะดีขึ้นเสมอไปนะครับก่อนจะขึ้นพูดกรณีได้รับเชิญไปมีเตรียมตัวอย่างไรไม่ให้ตื่นเต้นไม่ต้องเตรียมตัวครับมันจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นปกติผมก็ไม่เตรียมตัวอะไรอยู่แล้วขี้เกียจครับแต่ว่าผมจะมีวิธีคิดอย่างหนึ่งก็คือถ้าเขาเชิญเราไปอ่ะมันก็แปลว่าเขาต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยเหมาะสำหรับงานของเขาแล้วเราสิ่งที่เราพูดมันต้องสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนั่นก็แปลว่าเขาเนี่ยยอมรับว่าเราคือคนที่เก่งที่สุดในที่นั้นแล้วไม่งั้นเขาจะเชิญเราไปทำไมเขาก็เชิญคนอื่นไปถูกไหมครับดังนั้นเวลาที่ผมขึ้นเวทีผมก็จะคิดเสมอว่าข้าพเจ้าเนี่ยคือที่สุดของจักรวาลแล้วอะไม่มีใครที่จะเหนือไปกว่าข้าพเจ้าได้อีกแล้วพวกที่ฟังทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็คือเด็กน้อยที่คอยฟังว่าผู้ใหญ่ระดับจักรวาลจะพูดอะไรให้เขาฟังเออพอคิดแบบนี้นะคุณจะไม่กลัวใครเลยคุณจะพูดอะไรก็โอเคหมดเลยอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ตื่นเต้นไม่อะไรเลยทั้งสิ้นนะครับใครถามคำถามมาเราก็สามารถตอบได้ในแบบที่เราคิดใช้ประสิทธิภาพของสมองได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ประมาทนะครับแต่แน่นอนหมายความว่าถ้ามันมีเรื่องบางเรื่องแล้วเราก็ต้องหาข้อมูลเราก็ต้องหาข้อมูลครับสูง179หนัก264ก็ดีแล้วครับขอบคุณพี่แอลนะครับที่สนับสนุนมานะครับเอานี่เลยลูกโป่งถือกันหลายคนเลยฮะคิดว่าทรัมป์ไม่ได้โนเบลนั่นสิปอดทะลุหรือปอดรั่วคืออะไรมีคนบอกหนูเสี่ยงเป็นเพราะผอมเกินจริงหรือเปล่าจริงครับผอมสูงถ้าผอมเตี้ยเนี่ยไม่ค่อยเสี่ยงถ้าผอมสูงเนี่ยเสี่ยงนะครับผมเคยทำคลิปเรื่องปอดทะลุปอดรั่วไปแล้วนะครับลองไปหาดูได้นะครับมันก็คือการที่อยู่ปอดสักบริเวณหนึ่งเนี่ยมันแตกออกมาทำให้ลมเนี่ยรั่วออกไปจากปอดไปอยู่ในช่องที่มันอยู่ระหว่างทรวงอกของเรากับปอดจะทำให้ปอดตรงนั้นมันแฟบไปแล้วก็หายใจไม่ได้มันก็จะเจ็บนะครับเหนื่อยนะแบบนั้นเป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดคนไหนก็แล้วแต่ที่เจอภาวะนี้หรือหมอเขาเป็นคนบอกว่าเฮ้ยของคุณเนี่ยเสี่ยงนะต่อการเกิดโรคพวกนี้ห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะบุหรี่จริงบุหรี่ไฟฟ้าหรือกัญชาก็ไม่ต้องสูบนะครับเพราะว่ามันจะเสี่ยงมากนะฮะอายุ20ฝึกทำลองเจวิตี้0บาทก็ดีครับโควิดสายพันธุ์ใหม่มาอีกแล้วผมเฉยๆกับมันนะครับไม่ว่าโควิดจะสายพันธุ์ไหนมันก็วิธีในการดูแลรักษาเหมือนเดิมเปียบเลยไม่มีอะไรต่างไปจากเดิมนะครับเจลลี่กินให้หลับง่ายตัวไหนครับมันมีสารอะไรอยู่ดังนั้นไปถามมาก่อนว่ามันมีสารอะไรอยู่ข้างในถ้าไม่บอกว่ามันมีสารอะไรอยู่ข้างในผมก็ตอบคุณไม่ได้นะครับผมสูงหนักเท่าไหร่แล้วคุณสูงหนักเท่าไหร่อ่ะครับเวลาก่อนที่เราจะถามคนอื่นเนี่ยเราควรจะบอกเรื่องราวของตัวเองมาก่อนนะครับเช่นเวลาที่เราทักทายคนอื่นน่ะในต่างประเทศนะครับ

0: เจอคนคนหนึ่งเราอยากรู้จักเขาแล้วบอกว่า good morning my name is อะไรสักอย่างแล้วเราก็ถาม can I know your name อย่างเงี้ยเราจะได้รู้จักเขาเราก็บอกว่าเนี่ยเราทำงานอย่างนี้นะเราอยากจะรู้จักคุณดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะถามผมก็ตอบผมมาก่อนว่าตัวคุณเองสูงหนักเท่าไหร่อยากรู้ไปทำอะไรนะครับน้ำหนัก BMI 40เยอะมากเกินไปนะครับกินไข่ต้มเยอะได้หรือเปล่า Lean Mass 80ไม่น่าได้นะครับเพราะว่า BMI 40นี่มันค่อนข้างที่จะเยอะเลยเหมือนกันนะครับผมว่านะคุณน่าจะไปดูว่าปัญหาในร่างกายของคุณมีอะไรอย่างอื่นไหมไขมันเริ่มมีปัญหาอะไรหรือยังนะครับถ้าไขมันมันมีปัญหาเยอะมากเลยแล้วก็มีแฟตอย่างอื่นเยอะด้วยเนี่ยมันน่าจะต้องลดลงมาครับกินไข่เยอะมันน่าจะแย่นะครับเธอคิดอย่างมีคู่ชีวิตบ้างหรือเปล่าคู่ชีวิตถ้าเป็นแค่แฟนเนาะมีแต่ถ้าคิดว่าจะมีลูกไหมไม่เอาแน่ๆนะครับยังไงก็ไม่เอานะครับเพราะว่าผมยังไม่มีความรู้สึกอยากจะมีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนใจแล้วมันสายไปแล้วถึงเวลานั้นก็ไม่มีไม่แปลกนะครับแต่ถ้ามันยังไม่สายไปมีก็มีได้นะครับไม่ได้คิดว่าจะต้องห้ามมีเด็ดขาดแต่ในขณะนี้ความรู้สึกนั้นมันยังไม่มีเท่านั้นเองนะครับมีการปวดหัวเวียนหัวตลอดเวลาคิดในแง่ลบหมดแรงแต่พอกินทริซานิดีนก่อนนอนรู้สึกว่าดีขึ้นทำได้ทุกอย่างเลยมันเกี่ยวหรือเปล่ามันอาจจะทำให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับแค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรมากไปกว่านั้นเลยดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องไปดูว่าการนอนหลับของคุณมันมีปัญหาตั้งแต่แรกหรือเปล่ามันเลยทำให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าบางคนถ้านอนไม่พอนอนไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีความคิดที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันบางคนเครียดง่ายนะฮะสมาธิไม่มานะครับดังนั้นก็ต้องรักษาตรงนั้นด้วยนะครับถ่ายเป็นเลือดแต่ไม่รู้สึกแสบรูมากเป็น2ครั้งโอกาสเป็นอะไรไหมครับก็ที่เราเจอบ่อยๆก็มีตัวเฮมอรอยด์นะครับหรือลิซิดวงที่อยู่ภายในก้นก็จะเป็นแบบนั้นได้แต่ในบางคนก็เป็นอะไรที่ร้ายแรงกว่านั้นนะครับดังนั้นถ้าไม่แน่ใจก็ควรจะต้องไปตรวจก่อนว่ามันเป็นอย่างไรนะครับคุณอิสราจากแคนาดาก็สวัสดีนะครับเด็กจีนเข้าเรียนวันละ10ชั่วโมงกว่าเขาเรียนกันไปได้ยังไงครับอดทนครับคือต้องบอกว่าวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเด็กในแต่ละประเทศเนี่ยความอดทนจะไม่เหมือนกันเลยสักนิดเดียวนะครับเด็กถูกเลี้ยงมายังไงถูกสอนมาแบบไหนเขาก็จะกลายไปเป็นแบบนั้นถ้าเด็กที่จีนมีการแข่งขันสูงแล้วก็มีค่านิยมว่าคุณต้องทำให้ได้แบบนั้นแบบนี้มันก็จะรู้สึกเป็นปกติที่จะต้องเรียนแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณถูกเลี้ยงมาบอกว่าเฮ้ยเรียนเนี่ยตามใจฉันเรียนอะไรก็ได้แล้ววันนึงก็เรียนแค่5ชั่วโมงพอเราเลือกเรียนแบบไหนก็ได้คนพวกเนี้ยพอไปอยู่จีนตายแน่นอนอู้มันเรียนอะไรกันหนักขนาดนี้ส่วนคนจีนไปอยู่ประเทศพวกนี้โอ้มันสบายจังเลยเนาะเรียนน้อยจังอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นมันแล้วแต่ว่าวัฒนธรรมแล้วก็ยังไงนะครับก็สวัสดีคุณก๊อฟนะครับเห็นคลิปออกกำลังกายเต็มตัวว่ามีอาการไหลไม่เท่ากันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าตาคุณเท่ากันเหรอครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตาคุณเท่ากันจริงหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่เห็นตาคุณเนาะเพราะว่าคุณน่าจะเอาตาขึ้นมาอยู่ตรงนี้มากกว่ามันจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับและอีกอย่างนึงคือมันถ้าไม่เท่ากันแล้วมันมีปัญหาอะไรสําหรับคุณเนาะถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรสําหรับคุณลิทเทิลพอนี่นะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สุภาพเนาะที่จะมาทักนะครับไม่ว่าคุณจะคิดยังไงก็แล้วแต่การที่เราเป็นคนไทยเนี่ยการที่เราจะทักคนที่เราไม่รู้จักเลยว่าเฮ้ยคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วหวังว่าฝั่งเขาจะรู้สึกปกติดีอันนี้ผมว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจมารยาทสังคมนะฮะงั้นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยที่สำคัญถ้าเกิดว่าผมบอกกลับไปว่าอ้าวที่หมอยังบอกว่าชนตาไม่เท่ากันเลยทั้งที่ไม่เคยเจอคือใครเริ่มก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องเข้าใจมารยาททางสังคมด้วยนะครับแล้วก็วิธีในการถามเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างสุภาพนะครับถ้าเกิดคุณจะถามในเรื่องแบบนี้นะฮะดังนั้นก็ระมัดระวังไว้ละกันนะครับตุลาใกล้เทศกาลฮาโลวีนด้วยนั่นสิพูดถึงภูมิแพ้เป็นตั้งแต่เด็กเป็นภูมิแพ้ทุกวันเลยอันนี้ก็รักษานะครับต้องไปรักษาไปควบคุมนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีวิธีในการดูแลรักษาตัวเองเหมือนกันนะ
1: ยายยุตตาพี่เกยัง

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วยออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: เล่นเวททักต่อสัปดาห์ไม่มีความแน่นอนครับแต่ผมออกกำลังกายทุกวันจะมากจะน้อยก็แล้วแต่วันนะครับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกถ้าเดิมทุกวันจำเป็นต้องเป็นรูปแบบการออกกำลังกายทุกเปลี่ยนจำเป็นต้องเป็นรูปแบบการออกกำลังกายทุกอาทิตย์ทุกเดือนหรือเปล่าหรือขยายเวลาการออกกำลังกายอันนี้ไม่เข้าใจว่าจะถามว่าอะไรครับคือคำถามมันค่อนข้างที่จะสับสนนะครับดังนั้นถามมาใหม่แล้วกันนะครับคุณธมนพัฒน์นะครับลองพิมพ์ไม่ต้องรีบพิมพ์นะครับเราพิมพ์แล้วเราอ่านเราให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยส่งนะครับเพราะถ้ามันไม่เข้าใจนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องการจะถามว่าอะไรนะคุณน้าบอกว่าเบนช์เพรส40กิโลเองตอนนั้นจะเบ่งถ้าเบ่งยาวนี่ก็ลำบากแน่เลยนะฮะเทนนิสเอลโบมีทางหายหรือเปล่าสาเหตุจากเล่นยิมมีทางหายครับจะเร็วจะช้าก็แล้วแต่กรณีนะครับถ้ามันเป็นนานเกินก็ต้องไปปรึกษาหมอกระดูกนะครับให้เขาจัดการให้นะฮะเล่นเวทบริเวณไหล่กับอกบนยังไงมีท่าแนะนำอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ได้มีท่าอะไรที่มันเป็นพิเศษนะครับไหล่เนี่ยผมก็จะเล่นแค่ส่วนใหญ่นะ lateral raise นะครับกับ rear delt fly เท่านั้นเองก็มี2ท่าที่เล่นหลักๆ shoulder press นี่แทบไม่ค่อยเล่นเลยน้อยมากนะครับส่วนอกนี่ก็อกนี่ผมจะเล่น dumbbell press เป็นหลักนะครับ barbell เนี่ยไม่ใช้ไม่เคยใช้บาร์เบลนะผมก็จะใช้ดัมเบลเพรสแล้วก็เป็นชินอัพเป็นหลักนะครับส่วนท่าอื่นก็แล้วแต่ว่าวันไหนอยากจะเล่นอะไรนะฮะลูกกระดือกไม่อยู่ตรงกลางปกติไหมไม่ปกติครับดังนั้นต้องไปตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาอะไรก่อนเนาะตอนเด็กเคยนอนห้องแอร์ได้ปกติปัจจุบันนอนแล้วรู้สึกตาแห้งไม่ค่อยสบายตัวเป็นมานานแล้วแต่ว่าถ้าปิดหน้าต่างเปิดพัดลมก็นอนได้ดีผิดปกติอะไรหรือเปล่ามันอาจจะแห้งครับหรือไม่ก็แอร์เป่าโดนหน้านะฮะเราก็ต้องเอาแอร์หันไปทางอื่นอย่าให้มันเป่าโดนหน้าเราแล้วที่สำคัญคือเราล้างมันหรือยังนะครับถ้าเรายังไม่ล้างมันก็มีปัญหาถ้าแอร์เป่าโดนเรามันก็มีปัญหาเช่นกันนะครับกลางคืนหลับยากแต่ชอบง่วงกลางวันถ้าอันนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องเรามาระวังก็คือเวลาที่คุณง่วงกลางวันน่ะแล้วคุณไปกินกาแฟนะครับหรือไปทำอะไรสักอย่างให้มันไม่หลับอ่ะคุณก็จะมีปัญหาตอนกลางคืนครับคือมันจะไม่ง่วงกลางคืนดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้ต้องงดคาเฟอีนแล้วก็ต้องอย่าไปนอนอย่าไปงีบตอนกลางวันเด็ดขาดไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณงีบแล้วหรือกินคาเฟอีนเข้าไปกลางคืนก็นอนไม่หลับเหมือนเดิมนั่นแหละครับมีใครเคยบอกไว้หน้าเหมือนพี่โอมค็อกเทลไม่น่ามีนะฮะวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะได้กลิ่นควันรถในบางครั้งเพิ่มโอกาสมะเร็งปอดมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครตอบได้หรอกครับว่ามากน้อยแค่ไหนเพราะมันไม่มีการศึกษาในครั้งนั้นนะฮะถ้าได้กลิ่นคิดว่าคงจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้ามันได้กลิ่นบ่อยๆเนี่ยคงจะหน้าระวังตัวเหมือนกันเพราะว่ามันมีพวกฝุ่นต่างๆที่ตามมาด้วยนะครับ เดินบนลู่วิ่งเผาผลาญไขมันดีกว่าวิ่งบนลู่วิ่งหรือเปล่าเปล่าครับก็เหมือนกันนั่นแหละครับมันก็ขึ้นกับเราเผาผลาญแคลอรี่ไปนานแค่ไหนนะฮะถ้าถามผมนะถ้าคุณจะเดินเพื่อเผาผลาญไขมันคุณเดินไปชั่วโมงเลยครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันยังน้อยไปนะฮะเมืองไทยมีร้านชาจีนมาเปิดใหม่ด้วยชื่อร้านชาจีอ๋อที่คอนโดผมก็มีครับแต่ยังไม่เคยลงไปกินนะครับ5 ปีแล้ว2 กล้องกระเพาะอาหารพบติ่งเนื้อเล็กๆ17 ติ่งตัดออกไปแล้วตรวจไม่เจอมะเร็งควรไปส่องกล้องซ้ำอีกครั้งเมื่อไหร่เมื่อหมอคนเดิมอ่ะเขาบอกให้กลับไปส่องครับดังนั้นเรื่องพวกนี้ต้องถามความเชี่ยวชาญของคุณหมอทางเดินอาหารมันจะมีโรคบางโรคที่มีติ่งเนื้ออย่างเงี้ยเยอะซึ่งผมก็ไม่รู้เกณฑ์ของเขาเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเจอกี่ติ่งแล้วมันต้องกลับไปส่องใหม่นะแต่ว่าแน่ๆคือ5ปีเนี่ยมันน่าจะนานพอแล้วแหละที่เราควรจะต้องกลับไปปรึกษาหมอท่านเดิมว่าเอ๊ะมันถึงเวลาเราส่องซ้ำอีกรอบหรือเปล่านะครับแล้วก็ขึ้นกับเหตุผลที่ว่าตอนแรกไปส่องทำไมด้วยนะฮะถ้าเหตุผลที่ส่องตอนแรกมันคืออย่างอื่นอันเนี้ยก็ต้องไปประเมินว่ามันมีเหตุผลที่ต้องส่องซ้ำตอนนี้หรือเปล่านะครับหูรูดกระเพาะหย่อนทำให้เป็นกรดไหลย้อนรักษาได้หรือเปล่าตอนนี้ดูแลตัวเองโดยจัดการการกินออกกำลังกายไม่กินดึกนะครับรักษาได้แต่จะคุ้มหรือเปล่านะอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่ามันก็มีการผ่าตัดหูรูดกระเพาะเหมือนกันนะครับแต่มันก็เป็นการผ่าตัดซึ่งก็ต้องมีผลข้างเคียงบางอย่างแน่ๆนะครับดังนั้นก็เขาจะทำก็ต่อเมื่อมีการไหลย้อนของกรดที่มันรุนแรงมากซะจนทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้นถ้าแบบนั้นน่ะก็จะต้องผ่าตัดนะครับแต่ถ้ามันเป็นน้อยการผ่าตัดก็จะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับกรดไหลย้อนช่วงดึกก่อนนอนตลอดเลยกำลังอยู่ในช่วงเลิกกัญชาวันที่5แล้วตอนนี้ทานโจ๊กที่ย่อยง่ายๆแล้วยังเป็นอยู่มีวิธีบรรเทาให้นอนหลับได้ไหมครับหาหมอนที่มันเป็นรูปลิ่มอ่ะมานอนนะครับเพราะเราต้องนอนแล้วยกหัวสูงนะครับถ้าเกิดคุณกินอาหารมันก็แนะนำว่ามื้อเย็นเนี่ยอย่ากินจนอิ่มนะครับให้กินให้แบบท้องมันไม่หิวแต่อย่ากินจนอิ่มแล้วก็เว้นระยะอย่างน้อย3 ชั่วโมงก่อนที่จะเข้านอนนะครับหลังจากกินเสร็จไปเดินย่อยเลยครับครึ่งชั่วโมงอย่านั่งอยู่กับที่นะครับเดินครึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นคุณไม่ต้องกินน้ำอะไรเข้าไปอีกแล้วครับเพราะถ้ากินน้ำมันก็ไปอยู่ในกระเพาะเดี๋ยวมันก็ไหลกลับขึ้นมาได้นะตอนนอนยกหัวสูงไว้มันจะได้ไม่มีอะไรย้อนขึ้นมาการที่บอกว่ายกหัวสูงเนี่ยหมายความว่าต้องยกหลังให้สูงด้วยนะครับคือตัวของเราเนี่ยจะมีเฉพาะก้นเท่านั้นที่ติดอยู่กับเตียงนะครับหลังและคอมันจะสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่มีการไหลย้อนของกรดขึ้นมาถ้าใครที่บอกว่าเฮ้ยเรานอนหัวสูงเอาหมอนหลายๆใบยัดไว้ใต้หลังคอมันจะกลายไปเป็นคอแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเกี่ยวข้องกับกรดไหลย้อนนะครับเล่นเวทตอนเช้ากินอาหารเช้าก่อนไหมถ้าคุณมีแรงก็ไม่ต้องกินก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่มีแรงก็ควรกินนะครับขากระตุกเวลาเคลิ้มหลับทำให้นอนไม่สนิทจินแมกนีเซียมช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ช่วยครับแต่ถ้าอยากจะลองดูก็ได้ครับฟอร์มไหนก็ได้เลยไม่มีฟ

ไหนดีกว่าฟอร์มไหนในเรื่องของขากระตุกนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปเรื่องขากระตุกไปแล้วนะครับมันเรียกว่า restless leg syndrome ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันมีหลายสาเหตุเช่นคุณขาดธาตุเหล็กก็เป็นได้นะครับหรือว่ากินยาต้านเศร้าบางตัวก็เป็นตั้งครรภ์อยู่ก็เป็นโรคไตก็เป็นเส้นประสาทมีปัญหาก็เป็นได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ายังไงควรจะต้องไปตรวจให้ชัวร์ก่อนดีกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยมันก็มี2สาเหตุ1ตั้งครรภ์อันที่2คือเป็นการขาดธาตุเหล็กจากการที่มีประจำเดือนซึ่งพวกนั้นเนี่ยก็รักษาตามเหตุผลมันก็หายได้นะครับงานวันที่3ชั้น7หลายชั่วโมงมีพักทานอาหารไปมาแล้วก็ดีนะฮะก็เดี๋ยวผมก็ยังไม่รู้ว่าวันนั้นจะต้องไปทำอะไรยังไงบ้างเลยครับการเจอคนที่นั่นก็คงจะเจอบ้างไม่เจอบ้างเนาะครั้งคิดว่าจะไม่ได้มาโมเดลแต่กลัวเสียหน้าเลยมาประณามประมาทคณะกรรมการนั่นสิผู้หญิงสามารถไปฝากไข่เผื่อเปลี่ยนใจอยากมีลูกก็ได้ใช่ฮะนอนดึกรู้สึกปวดหัวจะเป็นอะไรไหมครับมันก็ปวดหัวมันก็ทรมานนะครับขึ้นอยู่ว่ามันทรมานมากน้อยแค่ไหนก็ควรจะไปพักผ่อนได้นะฮะก็สวัสดีชนๆนะครับตอนรับกลับไทยดีเลยนะฮะคุณนิสลาบอกว่ากำลังยุ่งอยู่ช่วงนี้ไม่เป็นไรครับก็พักผ่อนบ้างนะฮะเรื่องจริงไหมที่ถนัดขวาสมองซีกขวาแต่อยากฝึกซ้ายก็ต้องฝึกด้านซ้ายเพื่อพัฒนาสมองสองซีกให้มันสมดุลถนัดขวาเนี่ยมันคือสมองซีกซ้ายครับแต่ถนัดซ้ายคือสมองซีกขวานะครับแต่เอาจริงๆคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะถนัดอยู่ข้างขวาซะส่วนมากนะครับมันจะมีบางคนถนัดซ้ายแต่จริงๆแล้วสมองข้างขวาของเขาเด่นกว่าตั้งแต่แรกสมองข้างซ้ายเด่นกว่าตั้งแต่แรกนะถ้าอยากจะฝึกก็ได้ครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแพ้กุ้งกับอาหารทะเลแต่คิดว่าเดี๋ยวภูมิคุ้มกันก็สร้างเองแล้วกินนิดหน่อยวันเลยนิดนึงกินเยอะเข้าโรงพยาบาลทั้งที่กินกุ้งต่อได้หรือเปล่าคุณก็ต้องชั่งน้ำหนักเอาเองนะครับว่าถ้าเกิดคุณกินกุ้งต่อแล้วเกิดโชคร้ายแล้วมันเป็นอะไรขึ้นมาในช่วงที่ไม่มีใครช่วยทันก็อาจจะเสียชีวิตก็ได้นะครับถ้าถามผมนะผมไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นแต่มันมีคนทำไหมมีคนที่ทำแล้วก็ตายมาแล้วด้วยแล้วก็คนที่ทำแล้วก็ไม่ตายนะครับดังนั้นผมไม่สามารถการันตีได้ว่าคุณทำแล้วมันจะไม่ตายชัวร์อะไรเงี้ยนะฮะนั้นก็ถ้าถามผมผมคงถ้าเป็นญาติผมถ้าเป็นพ่อแม่ผมก็ไม่ต้องกินแหละนะฮะเราไม่เสี่ยงเด็กไทยบางคนอาจจะเรียนมากกว่า10ชั่วโมงก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็เรียนพิเศษต่อใช่แอสตราเซนทีนมีผลเสียไหมครับมีครับผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วให้ลองไปหาดูนะครับโปรตีนที่มีรสเสริมความอร่อยไหมก็ผมจะกินโปรตีนที่ราคาถูกที่สุดที่หาได้ครับถ้าตอนอยู่ที่อเมริกาก็จะกินของ Costco ตัวไหนที่มันราคาถูกลดราคาก็เอาตัวนั้นนะครับโดยที่ผมไม่ได้สนใจว่ามีรสหรือไม่มีรสนะฮะเป็นปานแดงที่ปากแล้วก็บวมขึ้นมาเลเซอร์มันจะทำให้ปากเล็กลงได้หรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้ครับต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เขาทำเลเซอร์ดูว่าเขาเห็นว่ายังไงบ้างนะครับทานข้าวเที่ยงแล้วหรือยังน่าจะทานไปแล้วนะครับเล่นเวทหนักขึ้นแล้วตะคริวกินขานอนไม่หลับบ่อยขึ้นกินแมกนีเซียมตามโดสควรทำอย่างไรดีเพิ่มแมกนีเซียมดูครับถ้าเกิดคุณกินเข้าไปแล้วไม่มีผลข้างเคียงเลยนะเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะฮะแมกนีเซียมจะเพิ่มได้ค่อนข้างเยอะเลยนะแต่มันจะติดอยู่ที่ผลข้างเคียงบางคนกินเข้าไปแล้วแบบท้องอืดท้องเสียอย่างเงี้ยงั้นก็เพิ่มไม่ได้แล้วนะฮะได้สุดแค่นั้นนะแล้วที่สำคัญคือต้องกินน้ำแล้วก็เกลือให้พอถ้าเกิดว่าเราเล่นเวทหนักขึ้นเนี่ยบางทีจะต้องกินเกลือก่อนนะครับถ้ารู้ว่าวันนี้จะเล่นหนักแน่ๆแล้วก็เล่นในส่วนที่เราอ่อนแอเช่นขาเป็นต้นก่อนไปเล่นน้ำแก้วนึงนะครับหาเกลือแร่กินเข้าไปนิดนึงหรือบางคนคิดไม่ออกก็เกลือธรรมดานี่แหละเกลือในครัวเราเนี่ยกินเข้าไปครึ่งช้อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยแมกนีเซียมอะไรก็แล้วแต่นะเราไปออกกำลังกายระหว่างที่เล่นเวทหนักๆอยู่ทุกๆ20นาทีให้จิบน้ำเข้าไปนะครับไม่งั้นมันจะมีปัญหาได้นะคริสต์มาสอยู่ที่ไทยหรืออเมริกาน่าจะอยู่ที่ไทยน่าจะนะเพราะว่ามันจะมีงานอันหนึ่งที่ผมจะจัดนะครับมีตุ่มที่หน้าติดกับบริเวณหูประมาณ 2-3 ตุ่มขนาดใหญ่กว่าสิวคลำไปแล้วเจ็บพอทนได้ไม่รู้สึกอะไรน่ากังวลไหมคิดว่าไม่น่ากังวลนะครับมันน่าจะเป็นรูขุมขนอักเสบหรือสิวนั่นแหละนะฮะแต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยต้องไปตรวจนะครับปวดบริเวณและตลอดเวลานั่งทำงานหน้าคอมแต่ว่ายน้ำทำให้ปวดบรรเทาลงอยากสอบถามว่ามีวิธีแก้ปัญหานี้ไหมต้องไปยืดกล้ามเนื้อแรดนะครับยืดยังไงไปดูในคลิปต่างๆที่อยู่ใน YouTube มันมีวิธี

การยืดอยู่นะครับลองไปหาดูยืดไม่ได้ยากอะไรนะฮะเวทเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อไม่ควรเพิ่มโปรตีนเชคหลังจบภายใน3 นาทีดีกว่าดื่มระหว่างเล่นถ้าใช่ก็ทำผิดดื่มตอนไหนก็ได้ครับไม่มีปัญหาเลยคุณจะดื่มระหว่างเล่นหรือดื่มหลังจากเล่นไปก็ได้นะครับพวกที่เขาดื่มระหว่างเล่นเนี่ยก็จะแนะนำเป็นโปรตีนชนิดที่มันดูดซึมได้เร็วมากเช่นเวย์ไฮโดรไลเซตนะครับหรือว่าจะเป็นอะมิโนแอซิดที่มันเพียวๆ BCAA พวกเนี้ยเพราะมันใช้งานจะเอาไปใช้ได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณจะไปกินโปรตีนทีหลังเนี่ยก็ไม่มีปัญหาสามารถทำได้ครับโบท็อกดีหรือเปล่าไม่มีคำว่าดีหรือไม่ดีครับมันขึ้นอยู่กับของคุณเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องทำหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าดูหน้าแล้วเอ้ยนี่ไม่ต้องทำก็แปลว่าไม่ดีครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วแบบนี้น่าจะฉีดแล้วมันเข้าหน้าเข้ารูปเข้าร่างได้นี่ก็ถือว่าดีครับดังนั้นต้องไปให้หมอที่เขาทำการฉีดเป็นคนประเมินนะครับแล้วเวลาไปดูซีรีส์จีนตามสบายเลยครับเคยเป็นวัณโรครักษาหายแต่อาการไอเรื้อรังยังมีกลางคืนไอรบกวนการนอนหมอปอดบอกว่าเป็นแผลทราบว่าการนี้ถาวรครับส่วนใหญ่จะถาวรถ้ามันเป็นจากวัณโรคนะแล้วมันเป็นแผลพวกนี้มักจะถาวรแต่สิ่งที่ต้องไปดูแน่ๆจะคือมันจากวัณโรคจริงหรือเปล่าหรือมันมีอย่างอื่นแทรกซ้อนเช่นบางคนเนี่ยหลอดลมจะไม่ปกติอีกเลยมีเสมหะข้างในพวกนี้นะวิธีการรักษาคือต้องเอาเสมหะออกมาได้ตลอดเวลาห้ามกลั้นไอแล้วก็ห้ามไม่ไอนะครับเช่นบางคนเนี่ยมีเสมหะอยู่ข้างในแล้วไม่อยากจะไอมันก็จะยิ่งเสมหะเยอะขึ้นแล้วมันก็จะยิ่งไอมากขึ้นการอักเสบก็จะยิ่งเยอะขึ้นพวกนี้จะต้องระมัดระวังโรคที่เรียกว่า bronchiectasis ซึ่งเกิดตามหลังวัณโรคได้นะครับแล้วพวกนี้ก็จะต้องหัดให้ไอมันจะเป็นโรคที่ไม่มีทางหายนะแต่ถ้าเกิดคุณยิ่งไม่ไออ่ะมันจะยิ่งเป็นใหญ่นะครับดังนั้นอันเนี้ยกลับไปหาหมอแล้วสอบถามคุณหมอเขาว่าตกลงอาการไอของเขาเนี่ยเป็นจากอะไรเพราะมันไม่ได้มีเหตุผลเดียวนะครับแล้วว่าต้องแน่ใจด้วยว่าที่ไออ่ะมันเป็นวัณโรคที่หายแล้วหรือมันเป็นเพราะเหตุผลอื่นเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่มีฝุ่นมาหลายปีจมูกตันอักเสบล้างจมูกกินยาแก้แพ้ตลอดเลยเสี่ยงเป็นมะเร็งไหมถ้าเรื่องภูมิแพ้เนี่ยไม่ได้เสี่ยงเป็นมะเร็งครับแต่เรื่องอื่นเนี่ยอาจจะเสี่ยงเช่นถ้าเกิดคุณดูดเอาฝุ่นเข้าไปทุกวันเนี่ยก็เสี่ยงอยู่นะฮะนอนห้องแอร์ตื่นมาแล้วคอแห้งทุกวันถือว่าเป็นเรื่องปกติไหมไม่ปกติครับส่งผลเสียอะไรมากไหมก็ส่งผลเสียได้ครับถ้าเกิดว่าคุณอ้าปากนอนอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เจ็บคอได้ป่วยง่ายนะครับนอนกรนได้ปากก็จะเหม็นง่ายนะครับหรือบางคนก็นอนมากอ้าปากฟันมันก็ผุง่ายเพราะว่าน้ำลายของเรามันแห้งหมดแล้วนะครับไอเรื้อรังมีเลือดออกเคยเป็นฝีในปอดเลือดออกนี่ไม่ปกติครับจะต้องมีการอักเสบสักอย่างข้างในอันนี้ต้องไปตรวจดูนะครับปวดหัวแบบรู้สึกปวดในสมองจะเป็นอะไรไหมเป็นได้ครับแต่ว่ามันเป็นจากอะไรตอบไม่ได้ครับต้องไปหาคุณหมอแล้วถามเขาดูว่ามันเป็นจากอะไรนะฮะทำอีกซี่อยู่ AMH ย่อมาจากอะไรครับแอนติมิวเลเรียนฮอร์โมนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันได้ blastocyst ตัวเดียวคนอันนี้ตอบไม่ได้เลยครับไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของผมแล้วครับดังนั้นอันนี้ต้องไปสอบถามคุณหมอด้านการเจริญพันธุ์ดูซิว่าเขาแนะนำว่ายังไงนะครับถามคุณหมอที่ทำเอ็กซี่ให้เรานี่แหละครับนะเพราะเรื่องนี้มันเกินความเชี่ยวชาญของผมไปไกลมากผมไม่เคยดูแลคนไข้ที่ทำพวกนี้เลยนะฮะก่อนนอนชอบเรือตลอดเลยพอลงนอนเกิดจากอะไรเกิดจากอาหารสักอย่างของคุณนี่แหละครับแล้วก็บางคนเนี่ยเคี้ยวไม่ละเอียดนะฮะหรือมีอาหารบางอย่างที่กินแล้วมันลมเยอะเช่นพวกผักนะครับบางคนกินขนมปังบางอย่างเข้าไปก็เยอะก็ลมเยอะบางคนก็น้ำอารมณ์ก็ลมเยอะก็ต้องไปเลี่ยงของพวกนั้นดูหรือไม่ก็ต้องสังเกตว่าคุณกินอะไรแล้วลมมันเยอะก็ต้องเลิกนะฮะแล้วก็ไปเดินย่อยด้วยนะครับหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จที่สำคัญคืออย่าให้ท้องผูกไม่งั้นก็จะเป็นนะครับเป็นกรดไหลย้อนมา1 ปีอยากหายควรทำยังไงบ้างครับควรจะปรับพฤติกรรมครับผมเคยทำคลิปเรื่องกรดไหลย้อนว่ามีพฤติกรรมอะไรที่ต้องปรับบ้างถ้าปรับเนี่ยต้องปรับไปตลอดชีวิตนะครับห้ามเลิกปรับเมื่อไหร่คุณเลิกปรับเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่นะฮะดังนั้นต้องไปดูในนั้นดูนะครับคนที่ฉลาดด้านวิชาการที่สุดที่เจอมาคือใครผมก็จำไม่ได้แล้วครับมันไม่น่าจะมีคนไหนที่ผมรู้สึกว่ามันเท่ากันได้อะมันมีบางคนมากบางคนน้อยแต่ว่าก็ฉลาดเหมือนกันแต่เป็นคนละทางนะครับแต่ถ้าด้านวิชาการก็ถ้าด้านเชิงวิชาการทางด้านความรู้ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าทางด้านความคิดเนี่ยผมเองนี่แหละฉลาดสุดในโลกแล้วมั้งเท่าที่ผมเคยได้สัมผัสมาฉลาดขนาดไหนก็คือสมัยตอนที่เขาอยู่เมืองไทยอ่ะเขาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมแล้วตอนแรกเขาเล่าให้พ่อกับที่บ้านฟังว่าเขากลับมาบ้านร้องไห้ว่าคงสอบไม่ติดแต่ละคนก็บอกเอ้ยสอบไม่ติดยังไงที่เรียนเก่งจะตายแล้วเขาถามว่าทำไมสอบไม่ติดเพราะว่าเขาเนี่ยไปแก้โจทย์

เขียนมาบอกว่าโจทย์ผิดเต็มเลยถ้าเขียนแก้อย่างเงี้ยมันจะสอบติดได้ยังไงปรากฏว่าก็ติดไอ้โจทย์ที่เขาแก้คือถูกหลังจากนั้นก็สอบได้ทุนคิงอยู่ที่อเมริกาไปเรียนโรงเรียนที่แบบดีสุด Caltech อย่างเงี้ยแล้วก็จบมาแบบคะแนนสูงสุดในประวัติศาสตร์เลยมั้งแต่ว่าวันๆไม่ได้เรียนนะเป็นกัปตันทีมฟุตบอลคือวันๆเตะฟุตบอลแล้วข้ามไหนอยากเรียนก็เรียนข้ามไหนไม่อยากเรียนก็ไม่เรียนแต่คะแนนแม่ง A ตลอดเวลา A+ ตลอดเวลาซึ่งถามว่า Caltech ในระดับปริญญาตรียากขนาดไหนคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ได้ A+ เกือบจะทุกวิชาเอางี้แล้วกันระดับเหรียญทองวิศวะจุฬาไปเรียนที่ Caltech เป็นรุ่นน้องเขาอะคนนึงได้ B แล้วบางวิชาตกด้วยนี่ระดับเหรียญทองวิศวะจุฬานะไปเรียนที่เนี่ยคิดดูดิต่างชั้นกันขนาดไหนนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เก่งแค่อย่างเดียวเรื่องอื่นเรื่องการอ่านใจคนเรื่องหุ้นเรื่องการเมืองได้หมดทุกอย่างแถมที่เจ๋งสุดก็คือยังคงเป็นคนปกติที่คุยเรารู้เรื่องบางคนอัจฉริยะมากคุยไม่รู้เรื่องเลยแต่เขานี่ก็คือดูข้างนอกก็เป็นคนปกติคุยแล้วก็เข้าใจได้หมดทุกอย่างแต่ว่าเขาทำอะไรนี่คือเก่งนี่น่าจะที่สุดแล้วมั้งเท่าที่รู้มานะครับรับมือกับความเปลี่ยนแปลงยังไงถ้าต้องย้ายที่ทำงานย้ายหลังจากอยู่ที่เดิมมา5 6ปีต้องไปวัดดวงกับที่ใหม่ว่าเป็นยังไงรู้สึกใจวิวิวผมจะรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตมันเป็นสิ่งที่ต้องเจออยู่แล้วมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมมันหมายความว่าต่อให้เรารู้สึกกับมันยังไงอ่ะแต่ว่าธรรมชาติมันคงจะบอกเราแล้วว่าถึงเวลาที่ร่างกายของเราแล้วก็จิตใจกับความรู้ความสามารถของเรามันพร้อมแล้วแหละที่จะเจอความเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยมันก็เลยส่งมาให้คุณก็มีหน้าที่ลุยไปเลยครับผมก็ทำประมาณนี้ฮะคือผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะทำง่ายนะอย่างเช่นตอนที่ผมลาออกจากฮาร์วาร์ดอย่างเงี้ยผมคิดแล้วคิดอีกนะออกมาแล้วจะทำอะไรวะเนี่ยไม่เป็นหมอแล้วมันจะเจออะไรไหมมันจะอยู่ได้ไหมงานจะเป็นยังไงคนอื่นเขาจะมองเรายังไงเขาจะหาว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่โดนไล่ออกหรือว่าเอ้ยเราออกมาแล้วคนอื่นเขาจะคิดว่าคนนี้คือยังไงกันแน่อาชีพมันก็ดีอยู่แล้วแต่ออกมาทำไมอย่างเงี้ยหรือไม่เป็นหมอแล้วทำไมคือผมจะมีความคิดอย่างเงี้ยเต็มไปหมดในหัวแต่ก็รู้สึกว่าเราก็คิดมาดีแล้วนี่หว่าข้อดีข้อเสียเราก็ช่างแล้วมันก็เหลือแต่ต้องลุยออกไปเท่านั้นเดี๋ยวมันก็ดีเองมันแปลว่ามันทุกอย่างมันเป็นจังหวะชีวิตอ่ะมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมถ้าเรามัวแต่แบบเห็นจังหวะมันมาแล้วถ้าหันกลับไปมองทางเก่าอย่างเงี้ยมันก็จะพลาดจังหวะชีวิตอันนั้นไปดังนั้นผมก็จะไม่มีการมองกลับไปย้อนหลังว่าตัวเองตัดสินใจถูกหรือไม่ถูกมีแต่ว่าโอกาสมันมาแล้วอ่ะเราเห็นเราคว้าเรามาแล้วก็ไปกับมันเท่านั้นเองนะครับนอนไม่หลับไม่เป็นไรครับถ้านอนไม่หลับก็ยังไม่ต้องนอนนะครับเดินเล่นก่อนนอน2 ทุ่มตื่น4 ตีแล้วน้ำมูกไหลไม่หยุดแต่นอน5 ทุ่มตื่น6 โมงไม่เป็นเกิดจากอะไรตอบไม่ได้ครับผมก็ไม่แน่ใจ

0: ามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
2: ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามีเหตุผลอะไรถ้าเกิดว่าคุณนอน5ทุ่มตื่น6โมงแล้วไม่เป็นก็นอน5ทุ่มตื่น6โมงสิครับมันจะได้ไม่มีปัญหานะฮะเอสไทโลปรามีผลกับการเป็นสโตรกจริงไหมเท่าที่รู้ไม่จริงไม่น่าจะมีผลอะไรเลยนะครับเพราะคนที่เป็นสโตรกก็กินไอ้ตรงนี้อยู่เยอะแยะนะฮะแล้วเหม็นเกิดอะไรขึ้นเลยนะฮะได้ตามวงการพระไหมครับไม่ได้ตามเลยครับผมก็ไม่รู้จักพระอะไรนะฮะก็จะได้ยินแต่ตอนที่มีเรื่องราวที่ประเทศไทยเท่านั้นแหละครับที่ได้เข้าใจนิดหน่อยแต่ก็พระที่เขากล่าวถึงกันก็ไม่รู้จักสักรูปเลยนะถนัดซ้ายถ้าเรียนทันตแพทย์มีปัญหานิดนึงเพราะเครื่องมือทุกอย่างส่วนใหญ่เหมาะกับคนถนัดขวาคนถนัดซ้ายต้องไปฝึกข้างขวาหมอปอดก็คล้ายๆกันนะ

แต่ว่าหมอปอดเนี่ยถ้าคนถนัดซ้ายอาจจะโชคดีหน่อยเพราะว่ากล้องที่เราใช้ในการส่องอ่ะมันถูกคิดค้นโดยชาวญี่ปุ่นซึ่งคนนั้นเขาถนัดซ้ายกล้องมันก็เลยออกมาเพื่อให้คนมือซ้ายใช้ซึ่งถ้าใครถนัดมือขวาเนี่ยตอนแรกๆมันก็จะงงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่นานนะครับแป๊บเดียวเราก็สามารถทำได้เดี๋ยวนี้มี